0: จากสำนักพระราชวังงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขสมกจึงจำเป็นต้องงดให้บริการรถชัตเทิลบัสในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1348แอปพลิเคชัน LINE Official @BMTA เว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมกพร้อมบวก
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านรายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2.3 ล้านคนการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือนทั้งนี้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
0: ประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าหลังเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเห็นชอบขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก
3: หลังจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยธรรมที่สวยงาม
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์และแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่วัดบุพพารามหรือวัดสวนดอกโบราณสถานวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัด7ยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพ พื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปีนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเปิดเผยว่าในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ททได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแพร่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่25ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้และวันนี้ซึ่งประกอบด้วยการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไปซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการน้ำแห่งชาติหรือสธนชในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมมีกำลังแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงคราม
1: บข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ My GPF Application LINE กบข. My GPF Website เว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และ Investment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้ง งค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายไมค์วอลซ์ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามนายวอลซ์เตือนว่าสหรัฐยังคงพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรับมือกับการโจมตีของอิหร่านรอบใหม่ขณะเดียวกันพลจัตวาโมฮัมหมัดอัครามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านระงับปฏิบัติการโจมตีตอบโต้สหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังกองทัพสหรัฐหยุดการโจมตีในดินแดนของอิหร่านตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาน
2: างโออานาทอยอูรัฐมนตรีต่างประเทศโรมาเนียออกแถลงการที่ยืนยันว่ารัฐบาลโรมาเนียเรียกตัวทูตรัสเซียประจำโรมาเนียเข้าพบเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียบินรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของโรมาเนียเป็นลำที่3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16 ของกองทัพอากาศโรมาเนียยิงสกัดกั้นโดรนลำนี้แล้วนางทอยอูเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัสเซียยังคงละเมิดน่านฟ้าของโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ทั้งนี้โรมาเนียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนเผชิญกับเหตุการณ์โดรนลุกล้ำน่านฟ้าบ่อยครั้งนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
1: สื่อท้องถิ่นของเยอรมนีรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีที่ระบุว่าคนร้ายที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานพรายพาเลทของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียร์การ์เทนในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย IS ขณะที่ล่าสุดโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งกรุงเบอร์ลินยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วจากการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้านประธานาธิบดีแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์แห่งเยอรมนีออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก29รายพร้อมสั่งให้มีการลดธงชาติครึ่งเสาที่อาคารรัฐสภาเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้
0: สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแหล่งท่องเที่ยวในเขตเว่ยหยวนเมืองติ้งซีมณฑลกานซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นผลมาจากกระแสน้ำป่าที่เกิดจากฝนตกหนักเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนรวม174คนได้อย่างปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามเจอกับเวียดนามซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนแพ้เวียดนามไป 2-3 เซตจบรองแชมป์สนามนี้ส่วนเวียดนามคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกสำหรับรายการต่อไปเป็นฝั่งทีมนักตบสาวไทยที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV ครับครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสอาชีพชายเมนเวอร์เทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียธนภัทรบุษราวงศ์นักเทนนิสไทยมืออันดับ1795ของโลกที่มาจากรอบคัดเลือกคว้าแชมป์ชายเดี่ยวด้วยการเอาชนะเรียวกิมัตสึดะมืออันดับ774ของโลกจากญี่ปุ่น 2-1 เซต 4-6 6-3 และ 7-5 ธนภัทรได้แชมป์ชายเดี่ยวในเวิลด์เทนนิสทัวร์เป็นรายการแรกรับคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนและเงินรางวัล 1,944 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 65,300 บาทศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA Formula 2 Championship 2026ที่สนามฮังการโรริงประเทศฮังการีในรอบฟิวเจอร์เรสทัศพลอินทรภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกรังปรีออกสตาร์ทในกริดที่5ก่อนครบ37รอบสนามเข้าเส้นชัยในอันดับ5คว้าแต้มเพิ่มอีก10คะแนนส่วนแชมป์สนามนี้เป็นของโนเอลลีออนชาวเม็กซิโกจากทีมแคมโปสเรซซิ่งเวลารวม58นาที 35.987 วินาทีสนามต่อไปแข่งขันที่สนามออโตโดโรโมนาซิโอนาเล่มอนซาเมืองมอนซาประเทศอิตาลีในรายการอิตาลีกลางปีระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้สนามไซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียได้กลับมาจัดศึกฟอร์มูล่าวันอีกครั้งหลังรายการบาเรนกลางปีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งหากทุกอย่างได้รับการอนุมัติจาก FIA การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่าง 2-4 ตุลาคมโดยใช้ชื่อรายการบาเรนกลางปีแม้จะย้ายมาจัดที่ประเทศมาเลเซียก็ตามพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานยกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ในวันที่2สิงหาคมที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกจสตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลานสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับฉลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนโดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชในวันที่31กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
8: 1นาทีกับกปท.การเติมลมยางจะช่วยลดการเผาผลาญน้ำมันเพราะหากลมยางอ่อนเกินไปจะทำให้หน้ายางบดกับพื้นถนนและเกิดแรงต้านมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าปกติอย่างไรก็ตามการเติมลมยางแข็งเกินไปแม้ว่าจะช่วยลดแรงต้านของยางแต่ก็จะทำให้การยึดเกาะถนนน้อยลงดังนั้นจึงควรเติมลมยางตามที่คู่มือกำหนดและหมั่นตรวจเช็คลมยางด้วยอีกทั้งการบรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักมากจะส่งผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถหากมีสัมภาระที่ไม่จำเป็นก็ควรจะนำออกจากรถซึ่งนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยลงแล้วยังทำให้รถสะอาดเรียบร้อยอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าของรถควรหมั่นตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอซึ่งสามารถตรวจเช็ครถเบื้องต้นได้ด้วยตนเองหรือนำรถเข้าศูนย์บริการให้ช่างที่มีความชำนาญดำเนินการโดยควรหมั่นทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาหรือเปลี่ยนเร็วกว่ากำหนดสำหรับรถที่ใช้งานหนักด้วยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้วคำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าฐานหรือฐานที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าฐานซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าฐานจากร่างของผู้ตาย สาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
6: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่2อาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยคือขนมจีนและข้าวแช่ขนมจีนชาวมอญนิยมรับประทานขนมจีนเฉพาะในเทศกาลงานบุญเนื่องจากการทำขนมจีนแต่ละครั้งต้องใช้เครื่องปรุงหลายชนิดใช้เวลานานและใช้แรงงานมากทำปริมาณมากเพื่อแบ่งกันอย่างทั่วถึงคำว่าขนมจีนชาวบ้านเรียกว่าขนมหมายถึงเส้นสีขาวทำจากแป้งเป็นคำกริยาแปลว่าทำหรือสร้างส่วนคำว่าจีนมีแต่คำว่าจินซึ่งแปลว่าสุกจากการหุงต้มดังนั้นคนไทยจึงรู้จักอาหารนี้ในชื่อขนมจีนกระทั่งกลายเป็นขนมจีนในภาษาไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน
12: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
1: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นโนอึนแม้จะเริ่มลดกำลังลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะ 2-3 วันนี้โดยเฉพาะจังหวัดน่านเชียงรายจันทบุรีและตราดและหลังจากวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
13: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
14: สวัสดีครับ
13: ค่ะท่านรองคะสถานการณ์สภาพอากาศบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะในสัปดาห์นี้เนี่ยมีภูมิภาคไหนที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่คะ
14: ครับสำหรับวันนี้นะครับสถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นเนื่องจากว่าตัวอิทธิพลของพายุโซนร้อนนะครับโนอึนนะครับได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วนะครับมันก็เลยทำให้อิทธิพลของลมมรสุมนะที่จะพัดเข้าดึงเข้าไปเลี้ยงตัวพายุน่ะมันเริ่มอ่อนกำลังลงนะฮะแต่ก็ยังมีฝนเกิดขึ้นได้ในโซนที่เป็นพื้นที่รับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับพังงากระบี่ระนองนะครับโซนนี้ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีและตราดนะฮะก็จะถูกลมเนี่ยพัดเอาความชื้นนะครับจากอ่าวไทยเรานะครับขึ้นมาปะทะตรงนั้นมีภูเขาอยู่ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากได้ไปอีก2วัน3วันนะครับแล้วก็อีกโซนนึงก็คือภาคตะวันตกภาคตะวันตกฝั่งจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีฝนในช่วงบ่ายเย็นรวมถึงกรุงเทพมหานครเราเองนะครับซึ่งก็จะมีฝนเรื่องงานเกิดขึ้นได้อยู่นะครับใน 2-3 วันนะครับแต่ว่าปัจจัยหรือว่าความรุนแรงก็จะ ก็จะลดลงไปไม่เหมือน2วันที่ผ่านมาซึ่งค่อนข้างมีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่เลยในพื้นที่ภาคกลางนะครับฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วก็ราชบุรีแล้วก็แถบจังหวัดปราจีนนะครับซึ่งก็เป็นลมจากลมมรสุมนี่แหละพัดเข้ามามาเจอเขาทางด้านเมืองการก็ยกตัวนะครับมาเจอเขาทางด้านเขาใหญ่หน้าเขาก็ยกตัวในช่วงบ่ายเย็นก็จะมีฝนได้ในโซนนี้ละลอกหนึ่งแล้วเช้าก็จะ

0: ตกได้ 2-3 วันนะครับก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่สภาวะฝนตกน้อยอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็จะน่าจะกินยาวไปอีก 4-5 วันตลอดสัปดาห์นะครับอาจจะมีปัจจัยนั่งรอปัจจัยเรื่องฝนจากพายุนะครับซึ่งถ้ามันมีเข้ามาถึงแม้ไม่ได้เข้าประเทศไทยแต่อิทธิพลของเขาก็จะดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นเหมือนอย่างนี้ได้อีกนะครับซึ่งปัจจัยนี้อาจจะต้องรอไปถึงนู่นนะครับประมาณกลางสิงหาคมร่องมันจะลงมาสู่ภาคเหนือตอนบนละตอนนี้มันจะมีปัจจัยเกี่ยวกับร่องฝนมาแช่อยู่ฝนก็อาจจะกลับมามีอีกได้ในโซนนั้นในช่วงเวลานั้นอีกรอบหนึ่งครับ
1: เท่ากับว่าในช่วงสัปดาห์นี้สองสามวันนี้ก็อาจจะยังมีฝนตกลงมาได้อยู
0: ่ใช่ครับตัวปัจจัยเรื่องอากาศเนี่ยเวลามันอิทธิพลมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยมันก็ยังมีเขาเรียกระยะเบรกนะฮะก็คือมีการไหลห้องอากาศเข้าไปอยู่ตัวหย่อมที่มันอ่อนกำลังลงจากตัวพายุนะครับในบริเวณกงตุ้งและก็จะไหลเข้าไปเลี้ยงตัวร่องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับมันก็เลยทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นมากขึ้นนะครับแต่ก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับ2วัน3วันที่ผ่านมาซึ่งตัวนั้นน่ะพายุกำลังแรงแล้วพายุในทะเลพายุทะเลปั๊บเนี่ยลมที่ไปเลี้ยงพายุก็จะมากแล้วก็จะแรงนะครับดึงลมได้ดีพายุมันอ่อนลงนะครับงั้นก็จะดึงกระแสลมได้น้อยลงนะครับปัจจัยนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสัก 2-3 วันนะครับซึ่งฝนก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ตัวหย่อมมันเริ่มสลายตัวครับ
1: ค่ะถ้างั้นแสดงว่าในพื้นที่ที่ท่านรองพูดมาเมื่อสักครู่นี้ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่รวมถึงในภาคใต้ด้วยก็ยังต้องระวังไปจนถึงช่วงปลายเดือนเลยใช่ไหมคะ
0: อีกประมาณ3วัน4วันครับ3 4วันในรอบนี้ก็น่าจะมีนะครับซึ่งก็อาจจะระวังเรื่องนึงก็คือเรื่องฝนสะสมนะครับเพราะอาจจะมีพื้นที่ที่เดิมที่ตกที่ผมเรียนเมื่อกี้
1: ค่ะ
0: มันอาจจะตกเดิมในช่วงบ่ายเย็นนะครับมันฝนมันก็จะทำให้ชั้นดินน่ะมันเริ่มอิ่มตัวนะครับถ้ามันตกแช่พื้นที่เดิม2วัน3วันตกเป็นฝนหนัก60มิลอยู่ 2-3 วันเลยเนี่ยอาจจะมีปัจจัยนะครับที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ที่มันท่วมซ้ำซากหรือพื้นที่ที่มันเป็นที่ลาดเชิงเขาที่มันเคยมีฝนตกสะสมอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วพื้นที่เหล่านี้จะต้องระมัดระวังแต่จังหวัดก็คงไม่มากครับจังหวัดก็ที่เริ่มเรียนเมื่อกี้ก็คือหน้าเขาส่วนใหญ่หน้ารับลมมรสุมเลยนะฮะก็อาจจะมีทางเหนือทางอีสานทางเชียงรายนะครับก็อาจจะมีตรงนั้นที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากอาจจะมีได้ครับในบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะแล้วในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงก็คืออาจจะเป็นช่วงแถวต้นเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็ขยับเลยเป็นที่30ไปแล้วครับ
1: ค่ะ
0: เลย30ไปแล้วเนี่ยฝนก็จะหายอีกรอบนึงเหมือนคราวที่แล้วหายไป 4-5 วันเลยร้อนแบบพอฝนหายพอปัจจัยในเรื่องของเรียกเรื่องของโลคอลอ่ะปัจจัยเรื่องปัจจัยทางตรงเฉพาะพื้นที่เนี่ยมันหายไปปัจจัยในเรื่องของเอลนีโญก็จะกลับมาคุมก็คือเขาจะเด่นขึ้นมาเลย
1: ค่ะ
0: จะร้อนฟ้าใสแดดเปรี้ยงอุณหภูมิสูงปี๊ดนะฮะลมแรงแต่ไม่มีเมฆน้ำก็จะระเหยเร็วดินจะแห้งเร็วนะฮะมันก็จะกลับมาทำให้พื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกได้น้อยช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับแล้วอาจจะวันนี้ฝนพื้นที่นั้นไม่ตกหรือตกได้น้อยเนี่ยพื้นที่เหล่านี้ก็จะแห้งเร็วนะครับแต่พื้นที่ที่มันมีฝนเช่นหน้าเขาหรือว่าพื้นที่ที่มันตกเป็นฝนตกหนักมาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้น้ำนะครับไม่เห็นว่าน้ำเต็มบ่อแล้วสูบใหญ่เลยสูบใช้เยอะเลยมันจะมีปัญหานะครับพื้นที่ของน้ำมันระเหยเร็วนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวฝนมาเนี่ยอยากให้ท่านรองแนะนำประชาชนค่ะในการใช้ชีวิตในช่วงนี้ค่ะ
0: ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเร็วนะครับพอมีฝนก็จะเย็นมา 2-3 วันที่ก็จะแดดเปรี้ยงเลยนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังสำหรับคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับอากาศมันก็จะมีทั้งฝนมีทั้งร้อนจัดมีทั้งอะไรเนี่ยฮะแล้วก็บางช่วงอาจจะร้อนแล้วก็เลยเปิดแอร์ไปอยู่แอร์เย็นออกมาในจอร้อนเปรี้ยงเลยนะฮะก็ทำให้ไม่สบายได้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังสุขภาพเนื่องจากอากาศมันเริ่มมีการเปลี่ยนเร็วๆช่วงนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยม

0: ที่ยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์คลองโบราณยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐบาลและทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยหนึ่งในงานสำคัญที่จัดขึ้นนั่นคือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายอัตพลฤกษ์พิบูลประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายกล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำโดยเฉพาะคลองโบราณที่เคยเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่แห่งวิถีริมคลองที่สืบทอดมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งคลองคูเมืองเดิมคลองรอบกรุงคลองพดุงกรุงเกษมและคลองเปล่งประชากรให้กลับมาสะอาดสวยงามและปลอดภัยเพื่อพระราชทานความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนการนำนวัตกรรมสีเขียวมาใช้เช่นยานพาหนะไฟฟ้าและรถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ตอกซอยแคบริมน้ำเพื่อลดมลพิษ
1: เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ความสำคัญกับสายน้ำจริงๆแล้วบูรพกษัตริย์ไทยก็ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาน้ำการจัดการน้ำมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยทีนี้มาถึงรัชกาลที่10ท่านก็ทรงมีพระบรมราโชบายนะในการที่จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีๆต่างๆคูคลองในกรุงเทพซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็ขุดมาต่อเนื่องก็เป็นพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10นะครับที่ทรงอยากจะฟื้นฟูคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพให้กลับมาเป็นเวนิสตะวันออก
4: สำหรับการจัดกิจกรรมณบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง12กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมทางศาสนาที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมมีพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมพร้อมกับการเปิดถนนคนเดินสองฝั่งคลองชมวิถีชุมชนนครอุ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรวันที่26กรกฎาคมมีพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำพระสงฆ์75รูปจาก3สายคลองรวม225รูปโดยเริ่มจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดตลอดเส้นทางมีประชาชนร่วมใส่บาตรจำนวนมากอีกทั้งยังมีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัด หน่วยงานและประชาชนร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบมีการบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลกิจกรรมปลูกต้นไม้ณชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่สาธารณะ 7,575 ต้นอีกทั้งยังจัดจุดบริการประชาชนช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนริมคลองหลอดนอกจากนี้ยังมีการประกวดวาดภาพสตรีทอาร์ตบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูและคลองมหานาคการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10เรื่อง12ตอนและการแสดงเฉลิมพระเกียรติในช่วงเย็นทุกวันสำหรับวันที่28กรกฎาคมจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อร่วมใจการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ไมชโยรายงาน
3: ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลเร่งเดินหน้ากวาดล้างอย่างหนักโดยเฉพาะการสกัดกั้นขาออกไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านหรือฐานส่งออกยาเสพติดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ยาเสพติดข้ามชาติไม่ได้มีเพียงแค่การลักลอบการนำเข้าแต่ขบวนการอาชญากรรมยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านและฐานส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศเป้าหมายผ่านการส่งพัสดุไปรษณีย์การส่งสินค้าทางอากาศรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเอ็กซเรย์สินค้าขาออกอย่างเข้มงวดโดยดึงเทคโนโลยี AI และ Matching Learning เข้ามาเชื่อมต่อกับเครื่องเอ็กซเรย์พัสดุทุกชิ้นเพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นและรูปทรงของสินค้าที่ซุกซ่อนได้อย่างแม่นยำและสแกนพัสดุนับหมื่นชิ้นได้อย่างรวดเร็วก่อนถูกส่งออกนอกประเทศนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ยกระดับการตรวจคัดกรองพัสดุและสินค้าขาออกโดยได้นำเทคโนโลยี AI ข่าวกรองและการวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อตัดวงจรไม่ให้พัสดุซุกซ่อนยาเสพติดถูกส่งออกจากประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศทั้งนี้กรมศุลกากรขอฝากเตือนไปยังประชาชนอย่ารับฝากพัสดุให้ผู้อื่นโดยไม่ทราบว่าสิ่งของข้างในมีอะไรเพราะระบบ AI และการสแกนข้ามแดนมีความแม่นยำสูงหากถูกตรวจพบผู้รับฝากจะต้องรับโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดรวมกับขบวนการค้ายาเสพติดทันที
6: คนค้ายาเขาก็รู้ว่าบ้านเราเนี่ยพึ่งพานักท่องเที่ยวพึ่งพาสินค้าส่งออกเพราะรายได้ของบ้านเราพึ่งพานักท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกเป็นหลักต้องมีตะแกรงหรือตะข่ายที่ดีที่แยกคนดีออกจากคนไม่ดีแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ที่มันใส่ของผิดกฎหมายกับปล่อยของผิดกฎหมายออกจากกันที่ทั่วโลกเขาใช้ก็คือระบบบริหารความเสี่ยงหรือ risk management ซึ่งวันนี้ผมพยายามจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาแล้วให้ AI มันวิเคราะห์ก็พยายามอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นนะครับคือเราทำไปแล้วบ้างที่ท่าเรือแหลมฉบังทำให้เราสามารถจับกลุ่มสินค้าผิดกฎหมายได้จำนวนมากในปีที่ผ่านมาเนี่ย9เดือนเนี่ยผมดูตัวเลขก่อนขึ้นมาเนี่ยถ้ารวมยาเสพติดด้วยเนี่ยมูลค่า 5,000 ล้าน
5: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงภาพรวมในการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดของทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันติดตามขยายผลและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังว่าสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่ต่อสู้กับผู้ผลิตและผู้ขายยาเสพติดอย่างจริงจังโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการปฏิบัติการการปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยสุจริตรวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
7: คือต้องทราบก่อนนะครับว่ายาเสพติดเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ผลิตอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับผลิตอยู่ในนอกประเทศไทยที่เข้าของยาต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาเส้นทางการลำเลียงต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาทำไมเขาต้องเปลี่ยนก็เพราะว่าถ้าเขายังใช้วิธีเดิมอยู่เขาก็โดนเจ้าหน้าที่ของพวกเราจับได้หมดต้องมองว่านี่คือประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่เป็นปัญหานะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณเข้ามาทางไหนคุณก็โดนหมดทุกทางแล้วอาจจะต้องมีวิธีการใหม่ๆในการลำเลียงเข้ามาอีกแต่ผมก็มันให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่ามันจะไม่เหนือความสามารถของเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยนะครับ
5: ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่คือวาระแห่งชาติที่รัฐบาลพร้อมหนุนหลังและผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนทั้งการดึงเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาอุดช่องโหว่ของทางกรมศุลกากรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในทุกมิติ แต่ทว่าเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเริ่มได้จากตัวเราทุกคนโดยการไม่ตกเป็นเครื่องมือไม่รับฝากพัสดุต้องสงสัยและร่วมกันแจ้งเบาะแสเพื่อคืนความปลอดภัยให้กับสังคมไทยและปิดประตูขบวนการยาเสพติดข้ามชาติอย่างถาวรปิดรวิวันรายงาน
3: ปิดท้ายที่สมาชิกวุฒิสภากังวลคดีพ่อทิพย์กระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาวเสนอเชื่อมโยงฐานข้อมูลรัฐยกระดับเป็นคดีความมั่นคงบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามเครือข่ายอย่างจริงจังติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
8: จากกรณีการทลายเครือข่ายรับจ้างสวมสิทธิสัญชาติไทยให้ทารกชาวจีนโดยการจ้างชายไทยมาเซ็นชื่อเป็นบิดาในเอกสารราชการเพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติไทยหรือคดีพ่อทิพย์ได้ก่อให้เกิดความกังวลเป็นวงกว้างหลายฝ่ายมองว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรระบบสวัสดิการการบริหารข้อมูลรัฐและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวโดยขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่นายหน้าข้ามชาติชายไทยรับจ้างเป็นบิดาบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เอื้อประโยชน์นางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าช่องโหว่สำคัญอยู่ที่การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสายเลือดยังอาศัยเอกสารและพยานบุคคลเป็นหลักจึงเสนอให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขนำเทคโนโลยีชีวมาตรมาใช้ตั้งแต่ห้องคลอดและกำหนดให้ตรวจ DNA ในกรณีที่มารดาเป็นชาวต่างชาติและบิดาเป็นคนไทยพร้อมจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือค่าตรวจสำหรับผู้มีรายได้น้อย
9: ในส่วนข้อเสนอที่ให้มีการบังคับตรวจ DNA มาใช้นะคะในกรณีที่พ่อแม่มีสัญชาติต่างกันอาจจะมีบางฝ่ายตั้งคำถามว่ามันจะไปกระทบต่อสิทธิของประชากรหรือสร้างภาระเกินควรไหมแต่ดิฉันมองว่านี่คือแนวทางที่สร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติและสิทธิของประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะผลการตรวจ DNA เนี่ยเป็นหลักฐานที่เที่ยงตรงแล้วก็สามารถช่วยปกป้องเด็กผู้บริสุทธิ์เนี่ยไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือการฟอกเงินของกลุ่มทุนสีเทาได้ในขณะเดียวกันกับชาวไทยที่เขาแต่งงานแล้วก็มีบุตรกับชาวต่างชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยรัฐบาลก็อาจจำเป็นจะต้องเข้ามาบริหารจัดการนะเช่นจัดตั้งกองทุน DNA เพื่อความมั่นคงก็ได้
8: ในด้านการบังคับใช้กฎหมายเสนอให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดยึดและอายัดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังพร้อมยกระดับความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหรือสวมสิทธิสัญชาติไทยให้เป็นคดีด้านความมั่นคงเพิ่มโทษจำคุกขยายอายุความและผลักดันให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งเพิกถอนสัญชาติที่ได้มาโดยมิชอบภายใต้หลักนิติธรรมควบคู่กับการขึ้นบัญชีดำและผลักดันผู้กระทำผิดกลับประเทศต้นทาง
9: รัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องมีมาตรการเสริมที่ดุดันแล้วก็ครอบคลุมมากกว่านี้นะคะประการแรกผมก็คือการใช้มาตรการยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินทันทีที่มีการแจ้งข้อหาม.157กับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ต้องสั่งอายัดและสืบสวนเส้นทางการเงินย้อนหลังของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นรวมถึงเครือข่ายเครือญาติทันทีประการที่2เลยคือการยกระดับโทษให้การซื้อขายแล้วก็การสวมสิทธิสัญชาติไทยเนี่ยเป็นคดีความมั่นคงร้ายแรงในลักษณะเดียวกันกับคดีค้ามนุษย์เพื่อเพิ่มโทษจำคุกให้สูงขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันทางกฎหมายสูงสุดค่ะไม่ให้มีใครกล้าเอาตัวเองแล้วก็อนาคตของตัวเองมาเสี่ยงกับการกระทำความผิดในลักษณะนี้อีกต่อไปค่ะ
8: สมาชิกวุฒิสภาเสนอให้ยกระดับการปราบปรามเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกแห่งเพื่อทำลายเครือข่ายทางการเงินและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้เร่งปฏิรูประบบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าสัญชาติไทยเป็นเรื่องของอธิปไตยและศักดิ์ศรีของประเทศไม่ควรถูกซื้อขายหรือได้มาโดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
12: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติ ศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีลห้ามีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนพระดาบสสืบสานพระราชดำริเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสร้างอาชีพด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพจึงทรงสนับสนุนด้านการศึกษาให้ประชาชนได้เรียนรู้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและความรู้นั้นมาช่วยพัฒนาสังคมเช่นเดียวกับการพัฒนายกระดับโรงเรียนพระดาบสให้เป็นศูนย์กลางการฝึกวิชาชีพแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีทักษะอาชีพและคุณธรรมอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ณตำบลบางปลาอำเภอบางพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนผู้มีความตั้งใจจริงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสทางการศึกษาจุดเริ่มต้นของแนวพระราชดำรินี้ย้อนไปในปีพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพช่างให้กับบุคคลที่ด้อยโอกาสต่อมาได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนพระดาบสและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสให้มีความยั่งยืนต่อมาในปีพุทธศักราช2541ส่งพระราชทานนามโครงการใหม่ณจังหวัดสมุทรปราการว่าโครงการลูกพระดาบสเพื่อขยายผลด้านการเกษตรและวิชาชีพทรงเปรียบเทียบการเรียนการสอนนี้กับวิถีโบราณที่สิทธิ์ดั้นด้นไปฝากตัวกับพระดาบสหรือพระฤาษีเพื่อเรียนรู้ศิลปะโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนโดยผู้สอนของที่นี่จะได้รับการเรียกขานว่าดาบสอาสาคือเหล่าอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจิตกุศลมาถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่หวังผลกำไรและนักเรียนจะได้รับการขนานนามว่าศิษย์พระดาบสหรือผู้ที่มีความเพียรตั้งใจใฝ่รู้และประพฤติดีเพื่อนำวิชาไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองและเป็นคนดีของสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยทรงรับมูลนิธิพระดาบสไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างอาคารมูลนิธิและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและรองรับนักเรียนได้มากขึ้นทั้งนี้โรงเรียนพระดาบสได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแกนหลักในการฝึกอบรมศิษย์พระดาบสได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองปลูกฝังความกตัญญูและจิตสำนึกรักชาติมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเน้นการฝึกสติระลึกรู้ในศีลและการดำเนินชีวิตในทางที่ชอบมีงานทำมีอาชีพมุ่งเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพที่ใช้งานได้จริงในตลาดแรงงานเพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้และประการสุดท้ายเป็นพลเมืองที่ดีสร้างคนดีสู่สังคมที่มีระเบียบวินัยและจิตอาสาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำถึงรูปแบบการศึกษาที่กินอยู่ร่วมกันแบบโรงเรียนประจำเพื่อให้ครูและศิษย์ได้ใกล้ชิดกันดังศิษย์ที่หาความรู้จากพระดาบสในสมัยโบราณทรงสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงและพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับวิชาชีพทรงให้ความสำคัญกับการกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ต่างๆเช่นการสนับสนุนโรงเรียนพระดาบสในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับอาคารมูลนิธิและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบนเนื้อที่กว่า15ไร่ประกอบด้วยอาคาร10หลังและสนามกีฬาเพื่อการเรียนการสอนวิชาชีพแบบประจำรองรับจำนวนนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่เพิ่มขึ้นย้ายจากที่ตั้งเดิมถนนสามเสนเพื่อขยายพื้นที่ส่วนหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นทักษะวิชาชีพ1ปีเปิดสอนช่างไฟฟ้าช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างซ่อมบำรุงการเกษตรพอเพียงช่างไม้เครื่องเรือนช่างสีอาคารช่างเชื่อมช่างก่อสร้างและเคหะบริบาลโรงเรียนรับทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 18-35 ปีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความตั้งใจจริงส่งพระราชทานทุนการศึกษาเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียนอุปกรณ์การเรียนอาหารและที่พักอาศัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปีค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและอนาคตของชาติอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น13ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ครับและสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับใกล้จะเข้าสู่ช่วงของวันหยุดต่อเนื่องนะครับ3วันนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะครับเช้านี้พื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะการจราจรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโล่งโปร่งสบายนะครับขัดกับปกติของวันจันทร
2: ์
1: คือเช้าวันจันทร์กับเย็นวันศุกร์รถจะติดวันนี้รถค่อนข้างโล่งฮะคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: ครับพอดีผมเมื่อเช้าผมไม่ได้ขับรถมาก็เลยแบบว่ายังไม่เห็นสภาพการจราจรแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็บางคนก็อาจจะออกต่างจังหวัดไปแล้ว
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็เหมือนลาหยุด1วัน
1: ครับ
2: เพื่อว่าวันนี้ก็จะได้ไม่ต้องมาทำงานนะครับแล้วก็ลาไปแล้วก็หยุดไปอีก3วันถ้าเป็นราชการนะครับแต่ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นเอกชนนะครับก็จะหยุดไม่ได้หยุดวันเข้าพรรษา
1: เข้าก็จะหยุดแค่วันอังคารกับวันพุธ
2: ใช่
1: ใช่ไหมฮะวันอังคารกับวันพุธนะฮะหยุดให้พอชุ่มชื่นหัวใจนะครับในช่วงของวันหยุดต่อเนื่องตรงนี้นะครับส่วนสภาพอากาศนะฮะต้องออกมาเตือนสักนิดหนึ่งนะฮะว่าทั่วประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็แต่บางพื้นที่เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการจราจรด้วยนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยภาคตะวันออกก็คือแถวจันทบุรีแล้วก็ตราดซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วฝน8แดด4
2: ครับ
1: นะฮะช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับฝนก็จะหนักหน่อยแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ร้อยละ60ของพื้นที่อันนี้คือ2จุดใหญ่ๆนะครับที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนในช่วงนี้อ้อภาคเหนือเช่นกัน
2: ครับ
1: ก็ฝนก็ตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่นะครับ
2: ครับ
1: ส่วนประเด็นข่าวในวันนี้นะครับวันนี้ปกติเป็นวันจันทร
2: ์
1: นะฮะการประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีวันอังคารนะครับเนื่องจากวันอังคารวันหยุดนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็เป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องร่นการประชุมครม.ให้เร็วขึ้นก็คือในวันนี้นะครับต้องติดตามดู
2: คาดว่าวันนี้จะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างกรณีของประเด็นการเรื่องการศึกษานะครับสำหรับนักศึกษาสกร.นะครับก็มีการออกมายืนยันแล้วว่าผู้ที่เป็นนักศึกษาที่เสื่อมสังกัดสกร.เนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับอยู่เข้าอยู่ในเกณฑ์นี้อยู
1: ่ครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของคมนาคมเรื่องรถต่างๆนะครับเกณฑ์การที่จะมีการอนุมัตินะครับสำหรับใครที่ตกหล่นไปก็จะมีการปรับตรงนี้ด้วยนะครับ
1: เรื่องการถือกรรมสิทธิ์รถนะฮะเรื่องของการถือกรรมสิทธิ์รถแล้วก็อะไรต่างๆเดี๋ยวจะมีการผ่อนปรนนะฮะผ่อนปรนเนี่ยผ่อนปรนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หลักเกณฑ์จะเป็นอย่างไรวันนี้น่าจะมีคำตอบออกมานะครับ
2: ครับ
1: หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมถึงระยะเวลาการอุทธรณ์ที่บอกว่าจะขยายจากเดิมเนี่ย31กรกฎาคม
2: ครับ
1: ก็น่าจะยาวไปอยู่ช่วงวันที่20กันยายนหรือไม
2: ่ครับ
1: ต้องวงเล็บว่าหรือไม
2: ่
1: ก็ต้องรอมติครม.เนี่ยในช่วงของบ่ายวันนี้นะครับว่าผ่อนปรนเรื่องของเกณฑ์บัตรคนจนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับไปดูข่าวแรกนะครับจะมีการจัดงานนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ24จะมีงาน24ถึง31กรกฎาคมครับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ฮะคุณณัฐพงษ์ได้ไปเป็นพิธีกรมาเมื่อวันศุกร์เป็นยังไงบ้างฮะบรรยากาศ
2: ก็คึกคักครับคึกคักแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนก็ เตรียมตัวเตรียมใจไปเมื่อวานนี้ผมก็ไปนะครับไปดูน้องเนเน่รอย
1: ั
2: ลนะครับเป็นอเมริกันคอทาเลนต
1: ์
2: นะครับที่เพิ่งได้เข้ารายการไปนะครับแล้วก็คนก็เริ่มมีกระแสคนไทยก็เชียร์เขานะครับเมื่อวานนี้คนก็เยอะครับแล้วก็หลากหลายคนก็ไปร่วมชิมร่วมช็อปเรื่องใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าบางร้านก็คืออาจจะไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าสิทธิ์หมดก่อน
1: ประชาชน ที่มีสิทธิ์ใช่ไหมหมดซะก่อนแต่ร้านก็พร้อมที่จะรับนะฮะบรรยากาศเป็นยังไงครับเมื่อวานนี้ครับ
2: ครับเมื่อวานนี้นะครับต้องบอกว่าที่งานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับมีการจัดขึ้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นการจัดเป็นวันที่3แล้วนะครับเป็นคืนวันที่3แล้วก็ยังคงมีความคึกคักอย่างต่อเนื่องมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับในช่วงค่ำก็จะมีบรรยากาศที่คึกคักเป็นพิเศษผู้ร่วมงานเนี่ยก็มีการเพลิดเพลินนะครับกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งการแสดงดนตรีบทเพลงทรงคุณค่าและก็การแสดงโขนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีนาฏศิลป์นะครับและก็การแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนและศิลปินชื่อดังมาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และก็คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยด้วยขณะเดียวกันนะครับภายในพื้นที่ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดชุมชนและก็บริการเพื่อประชาชนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับหรือว่าการทำหมันแล้วก็ฝังไมโครชิปสำหรับสุนัขและแมวรับบริจาคโลหิตด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการแจกพันกล้าไม้นะครับที่ประชาชนก็ไปหลั่งไหลกันไปรอรับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เองนะครับในช่วงเย็นเมื่อวานนี้อย่างที่ผมเล่าไปผมไปเองด้วยนะครับกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากเนเน่นะครับสร้างสีสันและก็ความคึกคักให้กับผู้ชมที่เข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา5โมงตรงนะครับยาวๆไปจนถึงประมาณ1ทุ่มครึ่งนะครับขณะเดียวกันนะครับก็หลังจากนั้นก็มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับสำหรับกรณีที่หลายๆคนก็ไปร่วมงานกันเมื่อวานนี้นะครับในช่วง 19:30 นครับมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับในงานสายน้ำแห่งชีวิตนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจัดขึ้นมายาวนานแล้วตั้งแต่วันที่24วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่ายังสามารถไปร่วมท่องเที่ยวกันได้นะครับจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569มีกิจกรรมกระจายอยู่5จุดสำคัญนะครับอย่างที่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดานะครับแล้วก็ในส่วนของคลองหลอดบริเวณวัดราชบพิตรด้วยและก็อีกหนึ่งที่ที่เป็นจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือสวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับก็เป็นจุดศูนย์กลางของการจัดงานแต่ละจุดก็จะมีไฮไลท์ที่แตกต่างกันไปนะครับก็ยังสามารถไปร่วมท่องเที่ยวกันได้นะครับตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มครึ่งจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569ด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีการตักบาตรทางเรือด้วยนะครับในช่วงเช้าก็มีประชาชนหลั่งไหลไปร่วมงานกันเยอะมากเลยครับ
1: จากข่าวที่เขาบอกมี5จุดใช่มั้ยฮะแสดงว่า5จุดเนี่ยกระจายกันห่างกันไกลไหมฮะ
2: ไม่ไกลครับเพราะว่าสามารถเดินลัดเลาะไปหาใกล้ๆกันได้เพราะว่าจะมีในส่วนของร้านค้าเนี่ยเชื่อมต่อ
1: เชื่อมโยงกัน
2: ใช่ครับ
1: เป็นคลองประวัติศาสตร์ใช่มั้ย5คลองเนี่ยติดต่อกันแล้วก็เป็นการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้รำลึกถึงประวัติศาสตร์แล้วก็ความสวยงามของกรุงเทพมหานครพอฟังชื่อคลองเนี่ยสมัยก่อน5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยอย่างคลองหลอดเนี่ยโอ้โหคุณอย่าพูดเลยนะดำปี๋เลย
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยเค้าทำดีนะฮะเป็นคลองที่มีน้ำใสแล้วก็สามารถที่จะดำเนินอะไรต่างๆเนี่ยดำเนินกิจกรรมอะไรต่างๆได
2: ้
1: นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพนะฮะของคลองประวัติศาสตร์5จุดฮะดึงศักยภาพแล้วก็การฟื้นฟูภูมิทัศน์ของเมืองกรุงเทพมหานครนะฮะไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยนะฮะชาวต่างชาติไปดูเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าโอ้ Amazing Thailand ด้วยนะครับเออนะเป็นบรรยากาศที่เชิญชวนนะฮะวันนี้จนถึง31 กรกฎาคม
2: ครับ
1: ครับสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ครับไปดูการเมืองกันบ้างครับเรื่องของคดีหัวสวนะครับที่เป็นประเด็นร้อนแรงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงในทางการเมืองเพราะว่าข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมานานแล้วคุณณัฐพงษ์ฮะ2ปีแล้วนะครับ
2: ครับตั้งแต่ก่อนได้รัฐบาล
1: นะครับ2ปีแล้วนะครับเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็มีการจัดงานเหมือนกันนะฮะ
2: ครับ
1: เรื่องของเนี่ยแหละเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาค2 แสดงว่ามีภาคแรกนะภาคแรกผมไม่ได้ติดตามก็มีการพูดคุยอภิปรายกันอย่างเผ็ดร้อนในเวทีนี้นะครับหลายฝ่ายนะที่นั่นแหละที่เขาเกาะติดเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกันนะครับว่ามีหลักฐานอะไรยังไงกันบ้างนะครับ
2: ครับ
1: เพราะเมื่อวานนี้ฮะคุณปริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวในการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ฮะจัดที่อาคารรัฐสภาด้วยนะฮะว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำพยานหลักฐานและข้อมูลใหม่จากพยานบุคคล4รายรวมทั้งเรียบเรียงข้อมูลที่เคยเปิดเผยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการเลือกสว.พร้อมแสดงความกังวลในการดำเนินคดีอาจไม่ถูกส่งถึงศาลหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมานะครับและยังบอกได้ว่าหลักฐานที่ปรากฏในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเลือกสว.ระดับประเทศมีการใช้โพยประกอบการลงคะแนนโดยระบุว่าหนึ่งในผู้สมัครที่นำโพยส่งมอบให้กับกกต.คือนายมงคลสุรัตน์สัจจะประธานวุฒิสภา
2: ค
1: ุณปริศว่าอย่างนี้นะฮะผมไม่ได้พูดเองนะครับ
2: ครับ
1: โดยตั้งข้อสังเกตว่ามีโพยเนี่ยมันสะท้อนถึงการเตรียมการล่วงหน้าซึ่งตามข้อมูลของพยานบุคคลระบุว่ามีการจัดทำโพยการจ้างผู้สมัครการจ้างผู้ลงคะแนนและการกระจายการดำเนินการในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ค
2: ุ
1: ณปริศยังอ้างข้อมูลที่ยิ่งชีพอัชชานนท์ตัวแทนกลุ่มไอลอว์เปิดเผยประกอบกับคำให้การพยานทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตนว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการโดยผู้สมัครสว.เพียงฝ่ายเดียวแต่มีเครือข่ายนักการเมืองพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังพร้อมระบุการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่กกต.มีมติในคดีจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของสังคมนะฮะก็พูดโดยสรุปแล้วเนี่ยคือคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่หรือเปล่านะฮะคุณพริศก็บอกว่ามีพยานหลักฐานใหม่มีพยานบุคคล4รายไม่ใช่เรื่องเก่ามาเล่าใหม่แล้วก็ประเด็นที่สำคัญที่เขาบอกว่าเป็นการทุจริตก็คือการใช้โพยเนี่ยในการจดแล้วก็ไปเลือกสว.ซึ่งประเด็นนี้จริงๆเนี่ยเรื่องของการมีโพยไปเลือกสว.เนี่ยนะฮะตามกฎหมายไม่ได้มีกฎหมายบังคับไว้นะครับว่าห้ามพกโพยเข้าไปในคูหา
2: ครับ
1: มันไม่ใช่สอบนะครับ
2: ครับเป็นการเลือกที่ต้องบอกว่าหลายคนมันก็หลายฝ่ายมันก็เยอะนะสว.หลายท่านนะครับ
1: คือการเลือกสว.ไม่เหมือนการเลือกส.ส.
2: ครับ
1: เลือกส.ส.เนี่ยเราจำเบอร์1 2ไปได้ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: แต่การเลือกสว.เป็นการเลือกไข่แล้วก็มีความซับซ้อน
2: ครับ
1: นะฮะพอมีความซับซ้อนปุ๊บเนี่ยพอไปฟังวิสัยทัศน์ของแต่ละคนเอ๊ะจะเลือกใครแล้วไม่ได้เลือกคนเดียว2คนเลือกเยอะนะฮะ
2: ครับ
1: เขาก็ต้องมีการจดว่าผมจะเลือกใครเลือกใครไอ้คันที่จะจำเบอร์1เบอร์2เบอร์เนี่ยเข้าไปกูหาละกาเกรงว่าจะผิด
2: ครับ
1: อันนี้ผมพูดเองนะฮะ
2: ครับ
1: ดังแล้วก็ผมไปดูกฎหมายแล้วเนี่ยในการเลือกสว.เนี่ยมันไม่มีกฎหมายข้อไหนในการที่จะบังคับว่าห้ามพกโพย
2: ครับ
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยการมีโพยเนี่ยไม่ใช่ข้อต่อสู้ที่จะทำให้เอาผิดเนี่ยผู้ที่เข้าไปกาแล้วมีโพยได้แม้จะพบโพยที่จะไปเนี่ยที่จะไปกาเนี่ยมันก็ไม่ผิดแต่ความผิดมันจะอยู่ตรงนี้ฮะการจ้างผู้สมัครการจ้างผู้ลงคะแนนการกระทำโดยไม่สุจริตตรงนี้แหละเป็นจุดตายที่หากมีหลักฐานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้การเลือกสว.นั้นอาจจะตกเป็นโมฆะทันทีนะครับตรงนี้มันเป็นจุดที่สำคัญคือคนบอกว่าอ้าวพกโพยแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นการทุจริตเหมือนทุจริตเข้าสอบไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยการ
2: เ
1: ลือกสว.เนี่ยมีโพยเนี่ยไม่ผิดนะครับ
2: ครับ
1: แต่มันจะไปผิดที่ว่าคุณจ้างผู้สมัครจ้างผู้ลงคะแนนแล้วก็มีการดำเนินการเนี่ยโดยมิชอบ
2: ครับ
1: นั่นแหละคือจุดที่กฎหมายเนี่ยจะเอาผิดคุณได้ฮะ
2: ครับส่วนทางด้านนักวิชาการนะครับก็ห่วงคดีนี
1: ้ครับ
2: คดีหัวสว.เนี่ยกลัวว่าจะเป็นการปั่นเป็นเกมการเมืองนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกคือยาวนานมาหลากหลายปีแล้วนะ2ปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการออกมาเตือนนะครับว่าอย่าใช้กฎหมายทำลายฝ่ายตรงข้ามและก็แนะฝ่ายนะครับให้ที่ต้องการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นกลางนะครับแล้วก็ยึดหลักฐานพยานต่างๆใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับมีการกล่าวถึงคดีหัวสว.นะครับว่าคดีนี้ถูกทำมีมิติทางการเมืองนะครับทำให้มีมิติทางการเมืองที่มากกว่ามิติทางกฎหมายจนกลายเป็นพื้นที่ของการแข่งขันหรือว่าสร้างความได้เปรียบระหว่างกลุ่มการเมืองนะครับมากกว่าที่จะมาหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรม รมด้วยลักษณะของคดีที่มีความอ่อนไหวสูงหลายฝ่ายจึงพยายามหยิบยกนะครับที่จะนำประเด็นนี้เนี่ยมาใช้เป็นแรงกดดันทางการเมืองแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามส่งผลให้คดีถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสทางสังคมแล้วก็ดราม่านะครับเป็นดราม่าทางการเมืองมากกว่าการพิจารณาบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและก็ข้อกฎหมายนะครับด้านทางรองศาสตราจารย์ดร.โอรานนะครับกล่าวว่าในทางกฎหมายเนี่ยการกล่าวว่าการมีการหัวสวจำเป็นจะต้องอาศัยพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอสามารถพิสูจน์องค์ประกอบความผิดได้ตามมาตรฐานที่กำหนดของทางกฎหมายหากนะครับมีหลักฐานยังไม่ชัดเจนหรือว่าไม่สามารถเชื่อมโยงการกระทำผิดได้ครบถ้วนการเอาผิดก็ย่อมที่จะเป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วก็ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมก็ต้องดำเนินการไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและก็สามารถเปิดให้ตรวจสอบเรื่องนี้ได้นะครับแต่ถ้าดำเนินคดีมองว่าเป็นเรื่องของความเร่งรัดนะครับก็ต้องใช้มาตรฐานที่แตกต่างจากคดีอื่นๆหรือว่าเลือกดำเนินการเฉพาะบางฝ่ายเท่านั้นก็จะทำให้สังคมยิ่งตั้งข้อสงสัยกับกระบวนการยุติธรรมว่ากำลังทำหน้าที่ค้นหาความจริงหรือว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางการเมืองกันแน่นะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการลงโทษผ่านกระบวนการซึ่งแม้คดีเนี่ยยังไม่ได้มีข้อยุติแต่ว่าตัวกระบวนการเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายทางการเมืองหรือว่าทำลายความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างต้นทุนให้กับผู้ถูกกล่าวหาได้ก่อนที่จะมีการหาข้อเท็จจริงจะได้รับการพิสูจน์ในถึงขั้นที่สุดนะครับทั้งในส่วนของรัฐนะครับรัฐประชาธิปไตยความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมไม่ได้วัดว่าจะเร่งเอาผิดใครนะครับแต่ว่าต้องวัดจากการบังคับใช้กฎหมายด้วยมาตรฐานเดียวกันตรงนี้ก็จะต้องยึดหลักในเรื่องของกฎหมายเป็นหลักนะครับสิ่งที่สังคมควรเรียกร้องเนี่ยไม่ใช่เร่งรัดให้ทำผิดตามผู้ที่มีกระแสแต่ว่าควรเรียกร้องให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบทุกบุคคลนะครับแล้วก็เครือข่ายพฤติกรรมพฤติการต่างๆว่าเข้าข่ายบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและก็มาตรฐานเดียวกันเพราะว่าหากกฎหมายถูกใช้โดยปราศจากความเสมอภาคเนี่ยแม้ว่าผลตามคดีจะเป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับก็ไม่อาจสามารถสร้างความเชื่อมั่นหรือว่าความชอบธรรมให้กับสังคมได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่พูดถึงในเรื่องของพอมีคดีนี้ออกมาเนี่ยมันมีการกระทุ้งกันตลอดแต่ในเรื่องของการที่จะมองว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยแทบจะยังไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นการปั่นทางเกมของการเมืองมากกว่า
1: คือออกมาให้ข่าวเพื่อให้พื้นที่ข่าวเนี่ยมันพาดพิงไปเรื่องของทางการเมือง
2: ครับ
1: ก็คือไปพาดพิงท่านนายกแหละแล้วก็พรรคภูมิใจไทยที่9คนเนี่ยที่มีปัญหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง
2: ครับ
1: นะฮะก็มีข่าวกันออกมานะครับฝั่งนึงที่ถูกฟ้องเขาบอกว่านี่คือฟ้องปิดปากส่วนคนที่ฟ้องร้องดำเนินคดีก็บอกว่าอันนี้มันเป็นสิทธิของผู้ที่ถูกกล่าวพาดพิงนะฮะอันนี้ก็เป็นการกล่าวอ้างของทั้งสองฝ่ายก็สู้คดีกันไปนะฮะแต่ไทม์ไลน์จริงๆเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือกกต.เนี่ยเขามีอนุกรรมการเนี่ยในการไต่สวนอยู่ไต่สวนจันเว้นจันนะครับแล้วก็ทางกกต.เนี่ยก็ให้ข่าวออกมาคาดว่าเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยผลก็จะออกเห็นบอกว่าประมาณเดือนสิงหาคม
2: ครับ
1: นะครับผลจะออกแล้วไปไหนออกแล้วไปไหนคือผลมันออกมาได้2แนว
2: ครับ
1: 1กกต.ตรวจสอบดูแล้วไม่มีมูลไม่มีปัญหาจบ
2: ครับ
1: อันที่1
2: ยุติเลยครับ
1: การอันที่2เห็นควรส่งไปศาลฎีกาพอส่งไปศาลฎีกาปึ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีข้อคำถามต่อไปส่งไปศาลฎีกาปุ๊บศาลฎีกาจะให้สว.เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเมื่อศาลฎีกาประทับรับฟ้องแล้ว
2: ครับ
1: นี่จะเป็นสุญญากาศทางการเมืองอย่างรุนแรงนะฮะ
2: ครับ
1: นะก็นั่นแหละก่อนที่กกต.เขาจะมีมติอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่านี่คือในทางการเมืองที่จะออกมากระทุ้งแล้วก็ให้สังคมเนี่ยสปอตไลท์หรือว่าเพ่งเล็งไปว่าตอนนี้เนี่ยกกต.ทำอะไรอยู
2: ่และ
1: กระบวนการขั้นตอนหลังจากนี้เป็นอย่างไรเพราะว่ากกต.เนี่ยก็จะต้องพิจารณาว่าจะส่งสำนวนไปศาลฎีกาหรือไม่ซึ่งหากศาลประทับรับฟ้องแล้วก็อาจจะมีคำสั่งให้สว.ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นก็จะต้องดูว่ากกต.อนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยเขาจะว่ายังไงส่งไม่ส่งนะ
2: อ
1: ันนี้คือทางกกต.เนี่ยก็คงได้รู้ชัดในช่วงเดือนสิงหาคมอันนี้ผมคาดการณ์เอาเองนะฮะเพราะเมื่อวันก่อนเห็นว่าสิงหาคมเนี่ยน่าจะมีผลจากกกต.ออกมาฮะ
2: ครับนี่ทางคอมเมนต์ทางบ้านบอกว่าถ้าเป็นโมฆะหรือว่าผิดสวเดี๋ยวต้องคืนเงิน
1: คืนครับคืนครับ
2: โอ้ก็คือ2ปีที่ทํามาต้องคืนหมดเลย
1: ต้องคืนหมดเลยครับอะไรใดๆที่เป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้นเนี่ยผู้ที่ดํารงตําแหน่งเนี่ยจะต้องคืนหมดทุกบาททุกสตางค์นะครับ
2: ครับ
1: น
2: ะครับก็เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับที่มาที่ไปไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกก็จะต้อง
1: คืน
2: ต้องคืนทั้งหมด
1: ต้องคืนต้องคืนนะฮะครับนี่มันเป็นหลักการเลยอีก2ปีก็ครบวาระแล้วนะฮะ
2: ครับจะหมดละ
1: เร็วเลย
2: ครับ
1: นะก็คือคดีตรงเนี้ยมันคือคนก็มองไงว่าค่อนข้างช้าเขาถาม DSI เกี่ยวอะไร DSI เนี่ยคือไปช่วงแรกเนี่ย
2: ครับ
1: เขาดูโดนคดีเกี่ยวกับมีคนไปร้องเรียนว่าการว่าคดีเนี่ยหัวสวเนี่ยมันไปเกี่ยวพันเรื่องของฟอกเงิน
2: ครับ
1: ก็ไปร้องกับ DSI ก็รับเอาไว
2: ้คร
1: ับอันนี้มันคนละส่วนกันนะฮะ DSI เนี่ยก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ทำคดีพิเศษเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยหัวสวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินไหมเขาก็ดูตรงนั้นแต่ส่วนกระบวนการเลือกสวชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยหัวไม่หัวเนี่ยแล้วก็จะโมฆะหรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่กกต.ซึ่งกกต.เนี่ยก็อย่างที่บอกฮะส
2: ิ
1: งหาคมน่าจะมีคำตอบออกมาว่าเป็นอย่างไ
2: ร
1: จะไปต่อหรือว่าจะไปต่อที่ศาลฎีกา
2: ร
1: หรือจะจบที่มติของกกต. ต้องว่ากันไปคือต่อให้ส่งไปศาลฎีกาก็มีคำถามอีกอะ
2: ครับ
1: มีคำถามจากคนที่เขามองอีกฝั่งอีกฝ่ายนึงว่าเอ๊ะแล้วกกต.เนี่ยทำสำนวนอ่อนๆหรือเปล่า
2: ครับ
1: เพื่อให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งยกคำร้องยกฟ้องคือมันมองได้หลายมุมแล้วก็อีกฝั่งนึงก็อาจจะตั้งข้อสังเกตเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกซึ้งพอสมควรนะเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันนะฮะระหว่างนี้ว่าจะมีแนวทางแล้วก็กระบวนการอะไรในทางการเมืองต่อไปหรือไม่แน่นอนอ่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของทางการเมืองไม่ใช่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวนะฮะ
2: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางพ
1: ร
2: รคประชาชนโดนโจมตี
1: ครับ
2: ว่าจะมีการล้มโครงการ30บาทรักษาทุกโรคตอนนี้เป็นรักษาทุกที่แล้วใช่ไหมครับ
1: รักษาทุกที่โครงการนี้เกิดมาในสมัยคุณทักษิณชินวัตรเป
2: ็
1: นนายกรัฐมนตรีในสมัยแรกแล้วก็สมัยนั้นคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะประมาณปี2540กว่าเนี่ยกำเนิดเกิดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีการพัฒนาการกันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะ
2: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้คุณเท้งก็ออกมาชี้แจงนะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับมีการเปิดเผยผ่านทางโซเชียลส่วนตัวจากกระแสข่าวที่พรรคประชาชนว่าจะมีการล้มเลิกนโยบายโครงการ30บาทนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางคุณเท้งออกมายืนยันนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคว่าไม่เป็นความจริงนะครับยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็พรรคประชาชนไม่มีแนวคิดที่จะล้มเลิกโครงการ30บาทหรือว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับซึ่งก็เป็นสิทธิประกันสุขภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวางระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองเนี่ยเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนซึ่งช่วยให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นในฐานะทางการเงินแบบไหนนะครับสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วหน้านะครับและก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการที่ความสำเร็จนะของประเทศไทยนะครับที่ระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับสากลนะครับคุณธนพงศ์เนี่ยยืนยันว่าปัจจุบันทุกฝ่ายยอมรับนะครับว่าระบบบัตรทองของเราเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการซึ่งหากไม่เริ่มแก้ไขตั้งแต่วันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวทั้งตัวของผู้ให้บริการนะครับนั่นก็คือทางโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็ผู้ที่จะกระทบนะครับนั่นก็คือประชาชนดังนั้นเนี่ยประชาชนก็อยากจะพรรคประชาชนเนี่ยเห็นว่าการแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการหาต้นตอที่มีความจำเป็นนะครับต้องสนับสนุนในการแก้ไขพระราชบัญญัติหรือว่าพรบหลักประกันสุขภาพนะครับก็จะต้องมีการแก้ไขตรงนี้แล้วก็รวมถึงในส่วนของกฎหมายบัตรทองตรงนี้นะครับที่จะต้องหาจุดยืนนะครับซึ่งพรรคประชาชนยืนยันว่าการแก้ไขกฎหมายทำเพื่อให้ระบบยั่งยืนและก็เป็นประสิทธิภาพที่สุดทั้งในแง่ของงบประมาณคุณภาพและก็ในส่วนของขวัญและกำลังใจของคนทำงานด้วยนะ
1: ครับ
2: คือทางคุณเท้งเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วย ยกับร่างกฎหมายที่จะทำให้สิทธิประโยชน์ของประชาชนเนี่ยลดลงนะครับที่จะทำให้ประชาชนจะต้องมีภาระในการดูแลถึงสุขภาพที่ยากมากขึ้นตรงนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระบวนการในการปรับแก้กฎหมายพรรคประชาชนก็จะพิจารณาข้อเสนอต่างๆรวมถึงร่างพรบของฝ่ายรัฐบาลนะครับก่อนที่จะมีมติอย่างไรนะครับก็จะต้องมาดูแลในส่วนนี้แล้วก็พร้อมรับฟังข้อเสนอตลอดจนข้อกังวลจากทุกฝ่ายแล้วก็ยินดีทำเรื่องนี้อย่างให้เกิดผลประโยชน์ที่สุดแก่ประชาชนนะครับตรงนี้ยืนยันนะครับอีกหนึ่งครั้งว่าพรรคประชาชนไม่ได้มีแนวคิดในการล้มเลิกโครงการ30บาทและก็ไม่มีแนวคิดล้มเลิกบัตรทองด้วยและเราไม่เห็นด้วยว่าร่างกฎหมายที่ทำให้สิทธิประโยชน์ประชาชนลดลงหรือว่าทำให้ประชาชนต้องแบกภาระมากยิ่งขึ้นตรงนี้นะครับไม่เห็นด้วยแล้วก็เพราะว่าในส่วนของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยคือหลักที่เป็นประกันศักดิ์ศรีของความเป็นคนก็ย้ำว่าพรรคก็มองว่าเรื่องสวัสดิการสาธารณสุขเนี่ยก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับที่จะต้องได้รับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับก็มุ่งมั่นผลักดันให้ทางสปสช.มีสัดส่วนที่ภาคประชาชนแล้วก็ผู้ให้บริการมากขึ้นด้วยนะครับมุ่งเป้าให้คนไข้บุคลากรทางการแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยอยู่รอดได้ทั้งระบบนั่นเองครับ
1: ครับก็คือเรื่องของระบบสาธารณสุขภาครัฐนะ
2: ครับ
1: ก็คือการบริหารจัดการอะไรต่างๆคือตอนนี้มีปัญหาเรื่องของเงินแล้วก็

0: บดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
3: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
4: ข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
6: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับ
8: ครับ
7: ประเด็นที่น่าสนใจฮะเรื่องของการปฏิรูประบบภาครัฐครับการทำงานที่ซ้ำและซ้อนนะฮะในหลายๆหน่วยงานนะครับก็มีการเปิดเผยโดยท่านรองนายกฝ่ายกฎหมายคือคุณปกรณ์นินทร์ประพันธ์คือตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับราชการเนี่ยมี2เรื่องหลักๆนะฮะที่ทุกคนจับตามองเรื่องของการเกษียณก่อนอายุนะฮะก็คือ early retire นั่นเองนะครับว่าเงื่อนไขจะออกมาเมื่อไหร่ล่าสุดเนี่ยก็มีการศึกษาว่าจะมีแนวเงื่อนไขอย่างไรและประกาศบังคับใช้เมื่อไหร่เพื่อที่จะให้ข้าราชการที่เตรียมที่จะเกษียณก่อนอายุนะฮะได้เตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว
8: ้
7: นะครับอันนี้ต้องติดตามดูเป็นประเด็นที่หนึ่งอ
8: ี
7: กประเด็นหนึ่งฮะพอสแกนไปในระบบภาครัฐแล้วเนี่ยก็พบครับว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยที่มีเป็นจำนวนมากเนี่ยนะฮะ20กระทรวงแล้วยังจะมีลูกๆอีกเป็นกรมยังไม่พอมีหน่วยงานอื่นๆอีกเป็นองค์การมหาชนอีกนะฮะก็มีเยอะแล้วก็เชื่อไหมฮะหน่วยงานเนี่ยมีการทำงานที่ซ้ำและซ้อนพูดง่ายๆงานเดียวกันแต่ทำกันหลายหน่วยงานนะฮะตรงนี้เองมันก็จะทำให้ผลผลิตเนี่ยมันซ้ำซ้อนกันแล้วก็เรื่องของงบประมาณเนี่ยมันก็ถูกนำไปใช้โดยไม่เกิดประโยชน์เมื่อวานนี้คุณปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็พูดถึงแนวทางการปฏิรูประบบราชการในเรื่องของการยุบหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่มีความจำเป็นนะฮะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้นโยบายฮะเรื่องของการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนมาแล้วขณะนี้ประเมินแล้วว่าหน่วยงานที่ถูกยุบในอันดับต้นๆ นะฮะจะเริ่มตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับโอ้โหไวแท
8: ้ครับ
7: อีก2เดือนนะฮะ
8: ปีงบประมาณนี้เลย
7: เออครับอีก2เดือนเนี่ยจะเริ่มแล้วนะครับอ้าวมีที่ไหนกันบ้างนะครับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.ครับ
8: ครับ
7: เพราะมีการ

0: ขยายระยะเวลามาหลายปีแล้วแสดงว่ามีแนวโน้มว่าจะไปก่อนหน้านี้นะฮะรวมทั้งอาจจะนำไปรวมยุบแล้วไม่ได้ทิ้งนะ
1: ครับ
0: ยุบแล้วไปรว
1: ม
0: กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะฮะซึ่งตอนนี้มีการควบคุมไว้ทั้งหมดแล้วอ๋อ
1: ครับ
0: ก็ควบรวม2ที่เข้าด้วยกัน
1: ครับไม่ได้ปล่อยทิ้งไปนะก็คือเอาให้หน้าที่หนึ่งเนี่ยให้มันอยู่ในที่เดียวไปเลยรับผิดชอบไปเลย
0: อารมณ์เหมือนอะไรรู้ไหมฮะ
1: ยังไงครับ
0: ควบรวมธนาคารหรือควบรวมทรูกับดีแท็กอารมณ์นั้น
1: อ
0: ะอารมณ์นั้นอารมณ์นั้น
1: ครับ
0: คือพอรวมปุ๊บเนี่ยงบประมาณประหยัดมากขึ้นไง
1: เหมือนทหารไทยธนชาติ
0: อะไรแบบเนี้ยคือควบรวมกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะงงๆกันอยู่เดือนนึงในเรื่องของอำนาจหน้าที่ไงคุณไปรวมกับตรงนี้แล้วผมจะทำอะไ
1: ร
0: อะไรอย่างเงี้ยพอเดือนนึงผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่แน่นอนเงินมันใช้น้อยลงคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: สองรวมเป็นหนึ่งอะยังไงสมมติมีตึกสองตึกอะ
1: ครับ
0: ไปรวมอยู่ตึกเดียว
1: อ
0: ย่างน้อยค่าน้ำค่าไฟลด
1: ครับ
0: แล้วก็ค่าบริหารจัดการอะไรต่างๆลดยังไงมันลดได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ส่วนคนเนี่ยก็จะต้องพิจารณาว่าอันนี้ผมพูดเองนะฮะ
1: ครับ
0: ต้องพิจารณาว่าคนไหนคืออัตราจ้างสัญญาจ้างหมดเมื่อไหร่แล้วก็งานที่ทำเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าซ้ำถ้าซ้อนกันก็จะต้องมีการพิจารณาอันนี้ผมพูดเองนะฮะ คุณประกอบไม่ได้พูดแต่คุณประกอบก็คือพูดว่าจะควบรวมแล้วล่ะสถาบันจัดการบริหารจัดการธนาคารที่ดินกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเอาไปรวมกัน
1: ครับ
0: จากนั้นก็จะพิจารณายุบหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนออกไปเช่นสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือว่าปยป.นี่พูดกันมา ยาวนานมากแล้วฮะ
1: ครับ
0: คืออันนี้มันตั้งขึ้นมาในสมัยคสช.
1: ครับ
0: นะสมัยคสช.ถ้าจำไม่ผิดสมัยนั้นลุงป้อมน่าจะดูแลตรงเนี้ยเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนั้นก็คือสร้างขึ้นมาแล้วก็บทบาทแล้วก็พันธกิจตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะเพราะปยป.สมัยก่อนเนี่ยมันคือปรองดอง
1: ครับ
0: สมัยนั้นคนไม่ค่อยปรองดองแต่ตอนนี้น่าจะปรองดองกันมากขึ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ปยป.ก็ลดบทบาทแล้วก็ความสำคัญลงไปก็จะต้องมีการพิจารณาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนสมัยคุณเศรษฐากับคุณแพทองธารเป็นนายกนะ
1: ครับ
0: ปยป.เนี่ยบางทีเขาเอาไปช่วยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะฮะ
1: ก็ไม่ตรงกับ
0: ก็ใช่มันก็ชี้ให้เห็นว่า
1: ครับ
0: บทบาทและภารกิจเกี่ยวกับปยป.เนี่ยขับเคลื่อนปฏิรูปยุทธศาสตร์สามัคคีปรองดองเนี่ยบทบาทและภารกิจเนี่ยมันลดน้อยถอยลงนะครับอาจจะต้องพิจารณาไปทำภารกิจอื่นนะครับในการขับเคลื่อนประเทศนะฮะนี่ผมก็พูดเองนะฮะและหน่วยงานองค์การมหาชนอีก 4-5 หน่วยงานเบื้องต้นไม่ผ่านการประเมินหลายปีนะครับอันนี้สุ่มเสี่ยงถูกยุบนะฮะ
1: ครับ
0: องค์การมหาชนอีก 4-5 หน่วยงานไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ให้โอกาสปรับตัวพร้อมย้ำว่าการยุบหน่วยงานจะค่อยๆทำไม่เช่นนั้นจะกระทบกระเทือนกับเจ้าหน้าที่พอถามถึงกรณีหักยุบหน่วยงานและมีการออกมาชุมนุมเรียกร้องคัดค้านเอายังไงครับ
1: ครับ
0: ขอเรียนตรงๆฮะเราต้องอยู่กันด้วยเหตุผลวิธีการเก่าๆแบบนี้ควรเลิกได้แล้วเพราะมันไม่ดีกับประเทศฉะนั้นหากดูจากสถานการณ์และตัวเลขงบประมาณและยังทำเช่นเดิมประเทศจะไปไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องยอมรับความจริงว่าอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วจะตั้งหน่วยงานมาเยอะแยะมันไม่ได้แล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนไปและยังกล่าวด้วยนะฮะถึงหลักการในการพิจารณายุบหน่วยงานว่ากพ.นะฮะแล้วก็กพ.ร.นะฮะจะเป็นผู้ประเมินหน่วยงานราชการส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ประเมินโดยเกณฑ์การประเมินคือเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อน
1: ครับ
0: ส่วนการบริหารจัดการอัตรากำลังหน่วยงานที่จะถูกยุบไปมี2แนวทางครับ1ถ้าสมัครใจออกจะได้เข้าร่วมโครงการ Early Retire 2ย้ายไปหน่วยงานใหม่แต่ยอมรับว่าสิทธิประโยชน์คงไม่ได้เหมือนเดิมนั่นจะต้องอ้างอิงระบบหน่วยงานใหม่นะครับถามว่าการดำเนินงานยุบหน่วยงานกังวลไหมจะทำให้สูญเสียคะแนนในทางการเมืองท่านก็บอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลให้ตนดำเนินการทุกคนก็บอกว่าดีนะฮะ
1: ครับ
0: งานนี้ถือเป็นวาระเร่งด่วนต้องทำให้ชัดเจนภายในปีนี้หรือไม่ท่านบอกว่าถึงอย่างไรก็ต้องทำภายในรัฐบาลนี้ แม้อาจจะเห็นผลใน10ปีข้างหน้าก็ตามเพราะมันไม่ได้ง่ายเหมือนภาคเอกชนปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพราะมองว่าสถานการณ์การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมตอนนี้เป็นไปทั่วโลกฉะนั้นภาครัฐประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรุนแรงไม่อย่างนั้นจะได้รับผลกระทบรุนแรงจากสถานการณ์ต่างๆทั้งปัญหาพลังงานหรือภาษีที่เพิ่มขึ้นย้ำว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกที่ปกติเหมือน 10-20 ปีก่อนที่อยู่ในยุคการค้าขายอย่างไรก็รวยวันนี้ไม่ใช่ใช่เศรษฐกิจมันแย่ลงนะฮะวันนี้เราต้องมาช่วยกันดูแลถ้าไม่ปรับโครงสร้างของภาครัฐหรือเปลี่ยนแปลงการทำงานความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะนิ่งเทียบกับประเทศอื่นไม่ได้ไม่ดีพัฒนาไม่ดีขึ้นนะฮะ
1: ก็เป็นการปรับในเรื่องของหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็องค์การมหาชนที่ทางราชการกำลังดูแลอยู่นะครับ
0: คือมันมีการตั้งเนี่ยในสมัยคสช.เยอะพอสมควรนะครับจริงๆเราต้องไปดูว่าที่มันที่ตั้งกันมาทั้งหมดเนี่ยนะอันเนี้ยผมรู้สึกอะไรแปลกๆเขาบอกว่าที่ท่านประกรณ์มีบริบทหนึ่งที่พูดว่าองค์การมหาชนอีก 4-5 หน่วยงานเบื้องต้นไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีแล้วและให้โอกาสปรับตัว
1: ที่ไหน
0: ไม่ใช่ที่ไหนคือไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการประเมินในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะต้องมีการปรับปรุงหรือว่าแก้ไขเพื่อ
0: มันมีบทบาทและภารกิจหน้าที่แต่เมื่อบทบาทและภารกิจหน้าที่มันไม่สามารถที่จะดำเนินการได้และรับงบประมาณเนี่ยไปทุกๆปีเนี่ยมันก็สูญเสียอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะมีการปรับองค์กรนะฮะคือถ้าบอกว่ายุบเนี่ยมันฟังดูค่อนข้างที่จะรุนแรงมันก็คือยุบไปแหละแต่ว่ามันก็คือการปรับคนคือไม่เชิงว่าไล่ออกแต่ว่านำคนจากหน่วยงาน A เนี่ยไปเติมใส่หน่วยงาน B นะฮะแล้วก็มีการปรับสิทธิประโยชน์ปรับรูปแบบการทำงานอะไรต่างๆให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันนะฮะต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้นะฮะ
1: แล้วก็จะส่งผลในเรื่องของ Early Retire ด้วยนะครับที่มีโครงการในการที่จะมีการปรับในเรื่องของการเสนอให้ Early Retire หรือว่าเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะครับ
0: ก่อนกำหนด
1: เนี่ยในช่วงอายุ40ปีนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ของการเรียกว่ารับฟังความคิดเห็นนะครับผ่านทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายนะครับตอนนี้เหลืออีก10วันนะครับ
0: 40ถึง49นะคือตรงนี้ผมตั้งข้อสังเกตคือคนที่ early retire เนี่ยในช่วงอายุ40ถึง49ปีเนี่ย
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าเขาจะต้องไปทำงานอื่นๆต่อ
1: ครับ
0: เขาจะไม่หยุดแค่นี
1: ้ครับก็ยังมีโอกาสที่จะไปสมัครงานเพราะว่าอายุในการทำงานก็ยังมีเหลือเวลาอีก20กว่าปีเนี่ย
0: แต่คือหลักการคนมาทำงานราชการเนี่ยแสวงหาความมั่นคงในอาชีพ
1: ครับก็คืออยู่ไปยาว
0: ๆส่วนใหญ่คนที่จะ early retire เนี่ยใกล้ๆเกษียณใกล้ๆเกษียณก็คืออยากจะเกษียณก่อนกำหนดอยากจะพักผ่อนแล้วนะส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่ต้องดูว่าอาจจะมีคนที่เขาอยากจะออกก่อนก็ได
1: ้ครับ
0: อยากจะออกก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวต้องดูแต่โดยหลักแล้วอ่ะในอดีตปัจจุบันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คนที่อยากจะ early retire จริงๆเนี่ยคือคนที่อายุใกล้ๆจะเกษียณแล้วก็บำเหน็จบำนาญก็ไม่แตกต่างกันมากนักในช่วง 2-3 ปีที่ใกล้จะเกษียณ
1: ครับ
0: นะถ้าจะมีแรงจูงใจเนี่ยให้คน40ถึง49ปีเกษียณก็ต้องมีอะไรอ่ะ
1: หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่อายุราชการครบกำหนดในการรับบำเหน็จบำนาญก็จะ early retire ก็อาจมี
0: ตามกฎหมายก็มีก็คือว่าอายุตัวเนี่ย50แล้วก็อายุราชการไม่น้อยกว่า10ปี
1: ครับ
0: อันนี้ก็สามารถที่จะเป็นข้าราชการบำนาญได้คือข้าราชการบำนาญเนี่ยจะเหนือกว่าบำเหน็จอยู
1: ่ครับ
0: คืออะไรรู้ไหมฮะ
1: มี
0: สิทธิรักษาพยาบาลตลอดชีพ
1: ครับ
0: ของกรมบัญชีกลางถ้าเป็นบำเหน็จเนี่ยจะไม่ได้นะครับ
1: ครับบำเหน็จก็คือได้รับไป1ก้อนแล้วก็จบเลย
0: แล้วจบเลยก็ไปใช้30บาทเอา
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยคุณก็จะมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเนี่ยตลอดชีพอันนี้ของกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางอันนี้ก็พอนะ
1: ครับ
0: อันนี้ข้าราชการ
1: ครับ
0: พลเรือนนะ
1: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับในเรื่องนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการขยายผลจากคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะครับที่เราก็นำเสนอกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะ
0: ครับ
1: นะครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการขยายผลเพิ่มเติมนะครับในการไปตรวจสอบโรงพยาบาลต่างๆเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดเพิ่มนะครับซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็เป็นว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่นะครับก็มีการแถลงความคืบหน้าการสืบสวนคดี พ่อทิพย์แม่ทิพย์หรือว่าขบวนการสวมรอยแจ้งเกิดบุคคลเท็จนั่นเองนะครับโดยมีการระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลบุคคลต้องสงสัยรวมกว่า 1,483 คนนะครับแล้วก็เตรียมขยายผลไปยังโรงพยาบาลที่เข้าข่ายเข้าเกณฑ์ที่จะต้องสงสัยเนี่ยกว่า116แห่งขออภัยครับ161แห่งทั่วประเทศนะครับแนวทางการสืบสวนของทางเจ้าที่ตรงนี้นะครับจะใช้ตัวเด็กเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะได้ผู้ต้องหาเพิ่มอย่างน้อย 2-3 คนต่อคดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับจ้างอุ้มบุญพ่อทิพย์หรือว่าผู้ว่าจ้างที่แท้จริงก็จะต้องพบทำให้การนะครับพบกับเจ้าที่ให้การแล้วก็ต้องสอดคล้องแล้วก็ไม่สอดคล้องกันยังไงเนี่ยก็ต้องมาพูดกับทางพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดซึ่งเรื่องนี้นะครับทางเจ้าที่ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมตามพยานหลักฐานและจะทำงานบูรณาการกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของทางกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับเพื่อเป็นการเร่งแก้ปัญหาผู้ขอสัญชาติและสกัดกั้นขบวนการนี้อย่างเด็ดขาดก็เป็นความคืบหน้านะครับหลังจากนี้พอเรามีการจับตัวของกลุ่มที่เป็นกลุ่มพ่อทิพย์เนี่ยในกรุงเทพมหานครคัดค้านการประกันตัวเรียบร้อยนะครับตรงนี้ขยายผลต่อไปยังพื้นที่ทั่วประเทศตอนนี้มองไว้อยู่ที่161แห่งนะครับที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่จะต้องมาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
0: นะไปดูเรื่องของการดำเนินงานของสคบบ้างนะฮะช่วงนี้เป็นการดำเนินงานเชิงรุกนะฮะหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสรภักดีนะฮะก็เป็นผู้กำกับดูแลสคบเนี่ยนะครับคือเดี๋ยวนี้มีการทำงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะฮะก็คือว่าไม่ต้องให้ประชาชนเนี่ยมาร้องเรียนหรือร้องเรียนแล้วไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของการร้องเรียนเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงรอไปเรื่อย
1: ครับ
0: ซึ่งนานมากแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับเพราะว่ามีการดำเนินการเชิงรุกเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาร้องเรียนของผู้บริโภคกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดคือเรื่องของรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันมียอดร้องเรียนสะสมใน683รายครับ
1: เยอะมาก
0: 600กว่าราย
1: เพื่อนผมอยู่ในนี้นะเนี่ย
0: ครับ
1: เขามาเล่าให้ผมฟังว่าย
0: ุโรปหรือจีนฮะเนี่ย
1: ยุโรป
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่วอลโว่ไหม
1: ไม่
0: แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจ
0: เอาแล้วคุยกับเพื่อนยังไงไม่รู
1: ้มันเดี๋ยวครับ
0: ไม่รู้ใช่ไหมยุโรป
1: ยุโรปครับ
0: ก็นั่นแหละตอบสนองนโยบาย
1: ครับ
0: ของรัฐบาล
1: เพื่อนผมเนี่ยคือเขาใช้รถคันนี้แหละแต่ว่าเขาจะให้มีการเปลี่ยนแบตหมายถึงว่ารับข้อเสนอในการเปลี่ยนแบตเพ
0: ื
1: ่อแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาไม่รับเขาก็เลยไปร้องกับทางสคบนี่แหละ
0: ครับเป็นหนึ่งในรถใหม่หรือคืนเงินใช่ไหม
1: น่าจะเป็นการคืนเงินคืนรถ
0: เต็มจำนวนครับก็คือไม่สะดวกใจในการที่จะใช้รถคันนั้นต่อไปแล้ว
1: ใช
0: ่ในการที่จะคือมันก็ไม่สะดวกใจเพราะว่าเดี๋ยวมันซ
1: ่อม
0: ไม่สะดวกใจเรื่องของความปลอดภัยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็มียอดร้องเรียนเยอะพอสมควรและล่าสุดอ่ะกองกฎหมายของสคบนำคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว234รายและดำเนินการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบธุรกิจทำให้กลุ่มผู้มีเอกสารครบถ้วนแล้วนะฮะควบคู่ไปกับการหารือกับอัยการเตร
1: ีย
0: มความพร้อมด้านกฎหมายให้รัดกุมพร้อมเน้นย้ำให้การพิจารณาทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสเป็นธรรมยืนยันว่าหากการตรวจสอบแล้วพบเงื่อนไขสคบพร้อมที่จะใช้อำนาจตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคปี22ในการเป็นตัวแทนฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับผู้บริโภคทุกรายโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมทั้งขอให้ผู้ได้รับความเสียอื่นๆเตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายประวัติการซ่อมเพื่อยื่นร้องสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบและศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะฮะอันนี้ก็เป็นการพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภคนะฮะสมัยก่อนเนี่ยถ้ารถมันเจ๊งรถมันมีปัญหาเนี่ยจะเห็นเขาเอารถเนี่ยไปทุบอยู่หน้าแถวๆนั่นหน่วยราชการสคบนั่นคืออดีตนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้ว
1: ครับ
0: ไม่ค่อยเห็นแล้ว
1: เดี๋ยวนี้เป็นการร้องเรียนที่ใช้กฎหมายเป็นตัวชี้วัด
0: เป่าร้องออกโซเชียลร้องออกโซเชียล
1: มันได้ผลกว่า
0: ได้ผลกว่าแล้วบริษัทรถจะรีบไปเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นรถเขาขายไม่ออกรถเขาจะขายไม่ออกอันนี้
1: ครับ
0: คือการร้องเรียนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: แต่คุณสุภมาศบอกโอ้ยรอให้ประชาชนไปร้องโซเชียลเองเนี่ยมันก็กระไรอยู
1: ่ครับ
0: นะฮะก็เนี่ยแหละสคบต้องทำหน้าที่ของสคบในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะฮะข้อกฎหมายแล้วก็เป็นตัวแทนในการฟ้องร้องดำเนินคดี
1: ครับ
0: นะเพราะว่าตอนนี้คือรถไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันออกมาเยอะ แล้วก็คือมันออกมาเยอะปุ๊บเนี่ยการควบคุมมาตรฐานเนี่ยกฎหมายบางทีมันไปไม่ถึง
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางบริษัทรถเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะคืนเงินอย่างที่คุณณัฐพงษ์ไปร้องขอเขาอ่ะอยู่ดีๆถ้าเกิดผมปล่อยให้คุณเนี่ยคืนเงินหนึ่งเจ้านะ
1: ครับ
0: ต่อไปก็จะมีคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเนี่ยมาเรื่อย
1: ๆ
0: ผมก็เจ๊งสิครับ
1: ครับ
0: อ
1: ย่างของเพื่อนผมเนี่ยคือเขาเสนอมาแต่ว่าเขาเนี่ยไม่เอาเลยเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องแบรนด
0: ์
1: คือถ้าสมมติว่ารถมันมีปัญหาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนแบบรถเขามันดูเป็นแบรนด์ที่ไม่ดีแล้วเขาก็เลยไม่รับเลย
0: คือเหมือนผมแหละถ้าเกิดขับไปแล้วต้องซ่อมข
1: ับ
0: ไปแล้วมันวันๆ
1: อ
0: ่ะก็ไม่ขับ ไปซื้อใหม่ดีกว่าส่วนจะซื้อใหม่เนี่ยก็ต้องขอเงินคืนอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะรถคุณมันไม่ได้มาตรฐานนั่นแหละ
1: นั่นแหละความน่าเชื่อถือต่าง
0: รถเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะแพงแค่ไหนเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดมันขับไปแล้วไม่ถึงที่หมายเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อ่ะนะแล้วก็คือซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมเล่าเนี่ยมันก็ไม่ดีแต่โดยหลักการเนี่ยผมเข้าใจผู้ผลิต
1: ครับ
0: คือถ้าผมเปิดโอกาสให้คนที่1เนี่ยเขาคืนเงินปุ๊บนะคนที่2ก็ตามมาคนที่3ก็ตามมา
1: ครับ
0: สุดท้ายเจ๊ง
1: ครับ
0: ก็จะต้องมีการเจรจาคุยกันแหละฟ้องร้องเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ายังไงนะก็คือผมว่าสุดท้ายมันจบที่การเจรจา
1: ครับ
0: จบที่การเจรจาว่าจะมีเงื่อนไขอะไรที่ผู้บริโภครับได้มั้ยและผู้ประกอบการเนี่ยเต็มใจที่จะช่วยเหลืออย่างไ
1: ร
0: นะฮะซึ่งสคบเนี่ยแหละจะต้องเป็นตัวกลางที่จะนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนะฮะล่าสุดก็234รายเข้าสู่กระบวนการเรียบร้อยฮะ
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ทางคุณเอกนิตินิติประภาสนะครับก็เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดพูดถึงเรื่องรถยนต์ EV ก็มาพูดถึงในเรื่องของพลังงานกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็มีการหนุนคนไทยให้ติดโซล่ารูฟท็อปนะครับแล้วก็มุ่งในการขนส่งผ่านทาง EV ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของไทยว่าปัจจุบันตรงนี้นะครับก็อยากจะให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยเข้าใจถึงโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านยุคเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า Green Economy นะครับซึ่งประเทศไทยก็กำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ตรงนี้เพราะว่าอย่างที่ยุโรปที่ผ่านมานะครับก็เริ่มใช้มาตรการในการปรับคาร์บอนนะครับปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดงหรือว่า CBAM ตรงนี้นะครับซึ่งตรวจสอบก็มีการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนของสินค้าที่ส่งออกไปรวมทั้งในส่วนของอดีตก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญนั่นเองนะครับซึ่งคุณเอกนิติบอกว่าการปลดล็อกการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดตรงนี้เนี่ยก็จะตอนนี้อยู่ในการให้อนุญาตให้ทางเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเข้ามาลงทุนแล้วก็ซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้โดยตรงโดยไม่มีโควต้านะครับแล้วก็ให้สิทธิ์ในการส่งไฟฟ้าเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ตามต้องการนะครับเหมือนในส่วนของการที่เตรียมพร้อมนะครับสำหรับ Data Center เช่นเดียวกันนะครับในตอนนี้บอร์ด BOI ก็มีนโยบายในการอนุมัติตรงนี้ไปนะครับไม่ใช่ดูแค่ในส่วนของด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่าต้องคำนึงถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็ในเรื่องของสังคมด้วยนะครับส่วนความคืบหน้าของพรก.เงินกู้อีก200,000 ล้านบาทนะครับนอกจากที่เอาไปทำคนละไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยตรงนี้ก็อยากจะทำในสิ่งแรกก็คือการอยากให้คนเนี่ยมาติดโซล่านะครับติดโซล่ารูฟท็อปหรือว่าโซล่าเซลล์นี่แหละซึ่งปัจจุบันตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดค่าไฟไปด้วยนะครับ
0: ครับก็ต้องมีแรงจูงใจให้เขานะฮะจะเงินกู้หรือว่าจะขายไฟต่อให้การไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องมีตัวเลขออกมาเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็คือต้องเป็นอินโฟเลยบอกว่าคุณติด100,000 กว่าเนี่ยเมื่อไหร่คุณจะคืนทุน
1: นะ
0: เอาแบบง่ายๆคือคนไม่อยากจะไปคำนวณแล้วคุณระบุมาเลย
1: ให้เข้าใจในภาพเดียวไปเลย
0: ใช่บ้านนี้ใช้ทีวีเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่คืนทุนเนี่ยสำคัญนะฮะเอามาดูเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุกันนะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพฮะแนะ6วิธีเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วก็มีคุณภาพในอนาคตพึ่งพาได้นะครับทุกคนในแต่ละช่วงวัยฮะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือการเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับสสส.ก็แนะ6วิธีเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยครับอันดับแรกต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับตามสภาพร่างกายของท่านนะครับให้มีมวลกล้ามเนื้อป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อมได้ด้วยนะครับแล้วก็อันที่สองครับทานอาหารให้มีที่มีประโยชน์นะครับเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพดูว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไร ทานให้เหมาะสมกับตัวเองนะฮะอย่าไปดูบ้านข้างๆเขาทานอะไรแล้วกินตามเขานะฮะบางทีร่างกายเราร่างกายเขาเนี่ยไม่เหมือนกันเราเป็นไตเขาไม่เป็นไตไปกินข้าวกล้องเหมือนเขาก็เรียบร้อยไตทำงานหนักมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตตามมาได้ฮะตรวจสุขภาพเป็นประจำฮะพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำออมเงินวางแผนในการจัดเงินออมให้ดีๆนะครับแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมจัดการสภาพแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัยนะครับพื้นต่างระดับอะไรเนี่ยก็ต้องดูดีๆแล้วก็มีราวจับนะครับป้องกันการหกล้มนะครับและสุดท้ายเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมพร้อมทางจิตใจเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตในช่วงของสูงวัยครับ
1: ครับ
0: เวลาแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนการคัดกรองย้ำฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่มีความละเอียดมากขึ้นช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนการคัดกรองย้ำฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่มีความละเอียดมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริง
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นยิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือยิดาพบว่า 43.26% ระบุว่าไม่โกรธที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลพร้อมทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนอย่างแท้จริงแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ของประชาชนอย่ากังวลเพราะรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้มีการตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดลงทะเบียนมาเป็นระยะเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากรัฐบาลขอย้ำว่าฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ยังมีความละเอียดมากขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบูรณาการตรวจค้นพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายเร่งตรวจพิสูจน์ขยายผล
8: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบภูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตากใบและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบบูรณาการเข้าตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องสงสัยในพื้นที่บ้านศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังสืบสวนและติดตามข้อมูลด้านการข่าวที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบในพื้นที่ผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรพร้อมแมกกาซีนและเครื่องกระสุนปืน ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางพร้อมแจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะส่งอาวุธปืนของกลางเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีอาญาหรือคดีความมั่นคงรวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ผู้ถูกควบคุมตัวถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับทีมเซิร์ชเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหตุไฟไหม้โกดังบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพร้อมแนะวิธีลดผลกระทบจากควันและสารเคมี
9: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บวัสดุในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามได้กำชับทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชร่วมกับทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งตรวจเยี่ยมและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับผู้ได้รับผลกระทบทั้งนี้แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสูดดมควันไฟควรสวมหน้ากากป้องกันไอระเหยสารเคมีหลังร่างกายทันทีหากสัมผัสสารปนเปื้อนและหากมีอาการระคายเคืองตาผิวหนังหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือคลื่นไส้ให้รีบพบแพทย์ทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังพร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหลให้จัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอจัดเก็บสารไวไฟอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนาริมนอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
3: พ่อเราเก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอพ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
4: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความ

ักข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

เลยสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นกันนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการอันดามันวันนี้นะคะทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้อภิชราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์9:10 นจนถึงเวลา10:00 นนะคะทักทายท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทภูเก็ตและสวทตะกั่วป่าในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะเรื่อยไปตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะท่านผู้ฟัง9:16 นกันแล้วเวลาในขณะนี้นะคะไปเจอข่าวหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังที่มีข่าวออกมานะคะจากสื่อของประเทศไทยนะคะที่ได้บอกว่ามีสาวไทยนะคะได้ถูกควบคุมตัวที่สนามบินญี่ปุ่นนะคะพบยาไอซ์ซุกในซองกาแฟนะคะหลังที่รับจ้างนะคะนำข้ามประเทศไปยังญี่ปุ่นกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้ถ้าว่าในเรื่องที่เรานะคะเดินทางต่างประเทศนี่กระเป๋าเดินทางนี่จะต้องให้ในเรื่องของการเก็บการรักษานี่ก็ต้องอยู่ในมาตรการที่ต้องปลอดภัยกันด้วยนะคะกุญแจอะไรต่างๆซิปต่างๆนี่ก็ต้องดูกันนะคะก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญทีเดียวแล้วก็ไม่รับฝากของจากคนแปลกหน้าก็จะทำให้การเดินทางในรอบนั้นนะคะก็เป็นไปด้วยดีนั่นเองนะคะจะได้ไม่ต้องสะดุดกันเพราะตอนนี้ก็มีข่าวออกมาอีกข่าวนึงแล้วนะคะคือข่าวนี้กันวันนี้วันจันทร์นะคะแล้วก็ในช่วงเวลา8:00 นหน่วยงานราชการต่างๆนะคะก็ได้มีกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยณบริเวณหน้าสำนักงานแต่ละพื้นที่กันก็ดูจากเพจ Facebook นะคะแฟนเพจของสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิร์ตซ์นะคะส่วนราชการต่างๆก็สวมใส่ชุดสีกากีนะคะเครื่องแบบสีกากีแล้วก็มีเคารพธงชาติในช่วงเวลา8:00 นธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจของความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติการเพื่อที่จะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนสืบไปกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูนะคะรายงานอากาศกันในช่วงต้นรายการก่อนที่เราจะพักรับฟังสิ่งน่าสนใจแล้วก็ไปพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราไปดูรายงานอากาศนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการอัปเดตข้อมูลในเช้าวันนี้เลยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30 กรกฎาคมนี้ฉบับนี้เป็นฉบับที่8ซึ่งออกมาในช่วงเวลา5:00 นเช้าตรู่ของวันนี้กันนะคะว่าในช่วงวันที่27 ถึง 30 กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายแห่งและมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนท่านผู้ฟังคะชาวเรือนะคะในตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งนะคะว่ามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวกันด้วยนะคะฉบับถัดไปฉบับที่9ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะออกมาในช่วงเวลา17:00 นนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราไปดูในข่าวสารอื่นๆนะคะที่
ได้สรุปนะคะให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันในเรื่องของอากาศในส่วนของจระนองนี่ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีหนักบ้างเบาบ้างแล้วก็มีทิ้งช่วงกันด้วยนะคะเป็นแบบนี้ตลอดวันเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะบางช่วงก็มีลมแรงนะคะแล้วเราก็มาดูกันสักนิดนึงนะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ได้ออกประกาศเป็นฉบับที่4แล้วนะคะเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ได้มีการเตือนนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงานะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลก็จะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการฝนตกหนักและฝนหนักมากนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะช่วงนี้ก็ให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมอย่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของฝนก็ดังที่ได้มีการสรุปนะคะก่อนหน้านี้ของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์อุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ได้แจ้งเช่นเดียวกันนะคะว่าจะมีผลกระทบคือ27ถึง30กรกฎาคมนะคะท่านผู้ฟังและเรามาดูสักนิดหนึ่งนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปในสถานการณ์ต่างๆนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมี2จังหวัดที่จะมีได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะคือจังหวัดระนองและพังงานะคะส่วนในวันพรุ่งนี้เรามาดูนะคะในวันพรุ่งนี้วันที่28กรกฎาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักของภาคใต้คือจังหวัดระนองและพังงาค่ะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะภาคใต้คือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงภูเก็ตกระบี่และตรังนะคะท่านผู้ฟังนำข่าวมาฝากกันนะคะในช่วงรายการอันดามันวันนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปเรามาพบกันในช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะ

ระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

0: และการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าวมาคุย
1: ค่ะมาถึงช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้เห็นบรรยากาศนะคะที่ในบริเวณนะคะในสื่อต่างๆนะคะที่เราจะลุ้นกันก่อนหน้านี้แล้วล่ะทั้งที่มีสื่อต่างๆได้บอกนะคะว่าเดี๋ยวรอฟังข่าวดีกันในการผลักดันนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกนะคะตอนนี้ก็ได้มีพิธีสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการพร้อมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเราชาวใต้จะเรียกกันว่าวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยและโดยเฉพาะชาวใต้มาอย่างช้านานทีเดียวนะคะซึ่งสมัยที่การคมนาคมยังไม่สะดวกเหมือนในปัจจุบันนะคะท่านผู้ฟังก็ได้ฟังนะคะในเรื่องเก่าก่อนนะคะในการเล่าเรื่องกันนะคะว่าการเดินทางไปสักการะพระธาตุนครศรีธรรมราชหรือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อก่อนนี่ต้องเดินเท้าไปก็ต้องใช้เวลากันหลายวันนะคะนั่นคือด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีมาอย่างช้านานนะคะหลายร้อยปีแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามานะคะดูในการเปิดเผยบอกว่าคนไทยมีลุ้นได้ข่าวดีหลังอธิบดีกรมศิลปากรบอกว่าปี2570นี่ก็จะถึงคิวในการผลักดันเมืองเชียงใหม่เข้าวาระการพิจารณามรดกโลกกันนะคะนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรก็กล่าวค่ะว่าตามที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศไทยจากนั้นก็เชื่อว่าประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศก็จะมาเที่ยวกันที่นี่และแน่นอนว่าจะทำประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมากนะคะอย่างไรก็ตามกรมศิลปากรก็ยังคงทำหน้าที่ดูแลบูรณะวัดพระมหาธาตุร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดมาตรการในเรื่องของการดูแลรักษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกรวมถึงการก่อสร้างอาคารร้านค้าใหม่ซึ่งทั้งหมดจะต้องไม่ลดทอนคุณค่าของวัดพระมหาธาตุหรือวัดพระธาตุนะคะอธิบดีกรมศิลปากรก็ได้กล่าวด้วยนะคะท่านผู้ฟังว่านับว่าเป็นเวลา3ปีต่อเนื่องแล้วที่เราได้มรดกโลกนะคะหวังว่าในปี2570ก็จะมีข่าวดีเช่นนี้

ซึ่งตามกรอบเวลาก็จะเสนอเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อชั่วคราวTentative Listนะคะของยูเนสโกมาตั้งแต่ปี2558เข้าสู่การพิจารณาแล้วก็ยังมีอีกหลายแห่งที่ยังขึ้นบัญชีรายชื่อชั่วคราวไว้แล้วนะคะเราก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าจะในปี2570นะคะเมืองเชียงใหม่จะได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลกนะคะแล้วก็ทยอยดูในแต่ละปีแต่ละปีกันนะคะค่ะขณะนี้เวลา 9:41 นาทีเมื่อวานบรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตนะคะในช่วงเวลาประมาณ 17:00 นนี่คึกคักทีเดียวนะคะเยาวชนภูเก็ตเนเน่รอยัลร่วมกับวงโอโซนก็ได้โชว์ร็อกสุดมั่นเลยนะคะแฟนเพลงแน่นป้อมมหาการนะคะเมื่อวานในช่วงเวลา 17:00 นค่ะน้องเนเน่หรือเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงจากการเข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ก็ขึ้นเวทีร่วมกับวงโอโซนในกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสามวิถีรัตนโกสินทร์ณเวทีกลางสวนสาธารณะป้อมมหาการนะคะและจากการแสดงเพลงร็อกสุดเร้าใจสร้างบรรยากาศคึกคักตลอดการแสดงค่ะโดยมีชาวไทยชาวต่างชาตินะคะก็ร่วมชมกันแน่นขนาดทีเดียวนะคะพร้อมเสียงเชียร์และเสียงปรบมือกึกก้องทั่วบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการทีเดียวนะคะซึ่งกิจกรรมใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่24จนถึงวันที่31กรกฎาคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมโดยภายในงานก็มีกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมการแสดงดนตรีถนนคนเดินการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการออกร้านอาหารชุมชนตลอดทั้งงานทีเดียวนะคะแต่สำหรับเวทีนี้นะคะก็เป็นการสร้างสีสันของงานนะคะได้ดีเยี่ยมทีเดียวนะคะเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเข้ามาชมกันด้วยนะคะรวมทั้งผู้คนในจังหวัดภูเก็ตเองแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะจากจังหวัดอื่นๆนะคะที่เข้ามาเที่ยวกันในช่วงนี้นะคะเพราะถือว่าในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์เทศกาลอาสาฬหบูชาแต่สำหรับในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทยนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะแล้วก็ต่อด้วยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษากันนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แต่ละจังหวัดนะคะก็จะมีการจัดพิธีต่างๆนะคะในแต่ละวันกันด้วยยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวจะนำมาฝากกันนะคะในช่วงคัดข่าวมาคุยอภิสราก็จะตามไปดูนะคะว่าในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะในเช้าวันพรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างรวมถึงจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และจังหวัดระนองกันด้วยค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่หยิบมาฝากกันคัดข่าวมาคุยกับรายการอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเราไปต่อกันด้วยเรื่องนี้นะคะที่ตอนนี้ทางการสำรวจนะคะในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่จะลงไปเก็บข้อมูลซึ่งเราก็จะคุ้นชินกันแล้วล่ะนั่นคือนิด้าโพนะคะก็เปิดเผยว่าประชาชนกว่าครึ่งลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้รับสิทธิ์พร้อมระบุส่วนใหญ่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็ไม่รู้สึกโกรธนะคะซึ่งทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าก็ได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนะคะทำการสำรวจระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมรวม3วันนะคะจากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวมจำนวนทั้งสิ้นคือ 1,850 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนและจากการสำรวจค่ะเมื่อถามถึงการเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนพบว่า
ตัวอย่าง53.78%ระบุว่าเคยได้รับและ46.22%ระบุว่าไม่เคยได้รับนะคะด้านการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นั้นพบว่าตัวอย่าง51.73%ระบุค่ะว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองลงมาเลยนะคะคือ24.65%ระบุว่าไม่ได้ลงทะเบียนและ23.62%ระบุว่าได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน456หน่วยตัวอย่าง50.66%ก็ระบุว่าคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้นะคะรองลงมา22.37%ระบุว่าไม่ต้องการ14.25%ระบุว่าลงทะเบียนไม่ทันและ12.72%ระบุว่าไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนอย่างไรนะคะเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน957หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าตัวอย่าง43.26%ระบุว่าไม่โกรธเลยรองลงมา21.53%ระบุว่าโกรธมากนะคะ20.69%ระบุว่าค่อนข้างโกรธและ14.52%ระบุว่าไม่ค่อยโกรธนะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดเลยเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน437หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลนะคะภายหลังก็ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าตัวอย่าง36.84%ระบุว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมา32.46%ก็ระบุค่ะว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลนะคะ19.00%ก็ระบุค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วและ11.67%ก็ระบุว่าไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลนะคะนี่ก็เป็นความเห็นของประชาชนที่ได้มีการสำรวจความคิดเห็นตรงนี้กันนะคะก็เลยนำมาฝากนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ได้ทราบนะคะว่าในเรื่องของผลนะคะที่หรือฟีดแบ็กกลับมานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ในภาพรวมเลยส่วนใหญ่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็ไม่รู้สึกโกรธตรงนี้กันแล้วก็จากสรุปตรงนี้บางคนก็บอกว่าไม่ต้องการนะคะบางคนก็บอกว่าไม่รู้ว่าลงทะเบียนอย่างไรนะคะลงทะเบียนไม่ทันนะคะก็เป็นนะคะความคิดเห็นต่างๆที่ทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพก็ได้นำมาฝากกันตรงนี้นะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวสารต่างๆนะคะในนโยบายของรัฐบาลที่จะออกมายังไงก็ให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะถ้าว่าท่านมีส่วนที่จะได้รับนโยบายเหล่านั้นก็จะได้รู้นะคะเท่าทันแล้วก็ได้ในเรื่องของการติดตามข่าวสารเราจะได้ดำเนินการนะคะได้ทันตามกำหนดกันด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไปดูข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของเกาะติดปมรถยนต์ไฟฟ้า683คำร้องนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสุภมาศนะคะก็บอกว่าไม่ปล่อยผ่านแล้วก็ในเรื่องนี้ก็ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

รพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลนะคะที่กำหนดให้การคุ้มครองผู้บริโภคนั้นเป็นวาระสำคัญของประเทศและก็ได้กำชับนะคะให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบูรณาการร่วมกับพนักงานอัยการในการหารือข้อกฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อทุกขั้นตอนรัดกุมรองรับการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีได้จริงสะท้อนว่ารัฐบาลพร้อมยืนเคียงข้างผู้บริโภคในทุกกรณีค่ะส่วนในเรื่องนี้นะคะที่มีนะคะกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งมีการยื่นเรื่องร้องเรียนนะคะโดยผู้บริโภคนี่แหละจำนวน683รายสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่เลือกใช้กลไกของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่พึ่งโดยกองกฎหมายและคดีนะคะก็รับคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วจำนวน234รายค่ะแล้วก็จะทยอยเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกสัปดาห์กันด้วยคำร้องกลุ่มแรกที่เอกสารครบถ้วนก็ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบธุรกิจแล้วส่วนคำร้องที่ทยอยเข้ามาใหม่เจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหนังสือมอบอำนาจแบบรายกรณีเพื่อให้ทุกคำร้องรัดกุมและรองรับกระบวนการทางคดีในทุกขั้นตอนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกช่องทางหนึ่งนะคะถ้าว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะในเรื่องของสินค้าและบริการนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็จะดูแลตรงนี้กันอยู่และก็จะต้องมีหลักฐานยืนยันตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ช่วยเหลือท่านตรงนี้กันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะในการลงพื้นที่นะคะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีนะคะพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่บ้านอ่าวลำแผนหมู่ที่8ตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากว่าชุมชนแห่งนี้นะคะคือบ้านอ่าวลำแผนนี่แหละตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยาซึ่งมีข้อจำกัดด้านกฎหมายในการใช้พื้นที่ค่ะและการลงพื้นที่ครั้งนี้ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนนะคะว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะเร่งดำเนินการในขั้นตอนการขอเลขที่บ้านเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกระบวนการและสามารถเดินทางสู่การก่อสร้างระบบไฟฟ้าได้โดยเร็วกันด้วยนะคะโครงการขยายไฟฟ้าสู่บ้านอ่าวลำแพงก็มีระยะทางรวม 6.8 กิโลเมตรค่ะดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2564นะคะเพื่อที่จะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงไฟฟ้าถึงแม้พื้นที่ทั้งหมดจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็ต้องให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบคอบกันด้วยนะคะเราไปในพื้นที่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังนั่นคือจังหวัดพังงานะคะตอนนี้ทางจังหวัดพังงานะคะก็ได้ดำเนินการนะคะกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองจากแม่น้ำโมที่ฟักออกเป็นตัวแล้วรวมกว่า60ตัวในช่วงค่ำของวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งจากการเปิดเผยของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนางสาวพนัทพรเกษกุลนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็กำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองจากแม่เต่ามะเฟืองแม่น้ำโมครั้งนี้ก็นับว่าเป็นรังที่3แล้วก็มีลูกเต่าที่ฟักออกจากไข่รวม60ตัวกำหนดเวลาปล่อยลูกเต่านะคะในช่วงค่ำของวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จากการตรวจสภาพอากาศนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่มีฝนตกแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการปล่อยเต่ามะเฟืองนะคะตามคำแนะนำนะคะคือจะมีเจ้าหน้าที่

ที่ล่ะที่คอยให้คำแนะนำตรงนี้แก่ประชาชนนะคะในการปล่อยต่อมะเฟืองเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนลูกต่อมะเฟืองเช่นงดใช้แฟลชและแสงไฟทุกชนิดงดส่งเสียงดังเพื่อไม่ให้ลูกเต่าตกใจและหลงทิศทางกันนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะเราก็ได้ติดตามนะคะมาตั้งแต่การปล่อยลงสู่ทะเลในรังที่1ในปีนี้กันนะคะนี่ก็เป็นรังที่3กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในเรื่องราวข่าวสารนะคะที่หยิบมาฝากกันนะคะกับอันดามันวันนี้คัดข่าวมาคุยนะคะอภิสราก็จะขอปิดท้ายกันนะคะด้วยชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดระนองจากโครงการพัฒนาทักษะสุขภาวะการดำรงชีวิตประชาชนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและครอบครัวกันด้วยนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้ค่ะก็ได้มีโครงการพัฒนาทักษะสุขภาวะและการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากินดีอยู่ดีมีความสุขชีวิตดีเริ่มที่ตัวเรานะคะก็มีชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดระนองนะคะก็มีคณะกรรมการจัดงานผู้ปกครองผู้ดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมอย่างคึกคักทีเดียวนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะก็มีนะคะมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน50คนนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้เสริมสร้างศักยภาพให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากันสามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังค่ะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะติดตามรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุของสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตและสวทระนองนะคะวันนี้อภิสราคงมณีทีมงานสวทระนองหรือวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการและก็ถือโอกาสร่ำลากันนะคะเดี๋ยวสักครู่เดียวรับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา10นาฬิกาแล้วก็จะต่อกันด้วยทีมงานของวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะช่วงนี้ลาไปก่อนค่ะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.นะคะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐสภาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐสภาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
7: เช้าวันนี้นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569บริเวณโถงหน้าห้องจัดประชุมสัมมนาใหญ่อาคารรัฐสภาโดยมีพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานรัฐสภานายโอภาสเพชรมุนีเลขานุการประธานรัฐสภานายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีโอกาสนี้ประธานรัฐสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพัสตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
8: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเลื่อนมาประชุมวันนี้เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนและขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเช่นการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมกระทรวงคมนาคมเสนอขอความเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดรองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2569ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
3: บีบรูดทิ้งถุงยางอนามัยใช้ง่ายง่ายใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ฉีกซองไม่ให้เล็บโดนถุงยางอนามัยเสี่ยงถุงรั่วบีบปลายกระป๋อถุงยางเพื่อไล่ลมป้องกันถุงแตกรูดสุดโคนพร้อมเผด็จศึกห่อกระดาษชำระให้เรียบร้อยและทิ้งลงถังขยะถุงยางอนามัยพกและใช้ให้ถูกวิธีใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเซฟตัวเองเซฟคนรักถุงยางอนามัยพกกันไว้ใช้คอนดอม 100% สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radioเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

0: ระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระสุขนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเล่าข่าวดามันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับรวมถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับก็สามารถพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการเล่าข่าวอันดามันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับเดี๋ยวพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในรายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
2: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

บรมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระทัยเลิศไพบูลย์อาณาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกิดสากลกษัตราพระศกซ้องราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

พระราชาวัชรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามล่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแซ่ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักกรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ล่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิลวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พร้อมด้วยข้าราชการทัพเรือภาคที่3และชมรมภรรยาทัพเรือภาคที่3

น้อมประนตองค์ทศราชาพระยศยิ่งมหามงคลสมัยพระผู้ทรงดำรงศักดิ์เป็นหลักชัยสถิตทั่วดวงใจไทยทุกชนทรงเกื้อหนุนปวงไทยอุ่นไอรักประสบพร้อมถวายพักทุกแห่งหนพระไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีมณีมงคลราชแท้สองเฉลิมพระชนถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรภาค8

0: ่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงแรกของวันนะครับผมก็เปิดหัวด้วยข่าวใหญ่เอาใจพี่น้องเกษตรกรกันก่อนเลยนะครับล่าสุดนะครับทางท่านปิยรัตน์ ปิยภัยรัตน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดตากเพื่อลุยตรวจติดตามงานและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรแบบจัดเต็มครับจุดแรกนะครับผมท่านรมช.ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อนะครับอำเภอเมืองตากเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและเร่งรัดการก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อความยาว 49.9 กิโลเมตรครับซึ่งโครงการนี้นะครับจะช่วยส่งน้ำในให้พื้นที่ทำการเกษตรเนี่ยได้สูงถึง 32,000 ไร่นะครับทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งเลยนะครับพร้อมทั้งพบปะรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยตรงเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างจริงจังนะครับจากนั้นนะครับได้เดินทางต่อไปยังสหกรณ์การเกษตรบ้านตากมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรพร้อมชูนโยบายครับเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยนะครับผลักดันให้สหกรณ์ยกระดับเนี่ยการทำงานเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรศูนย์กระจายสินค้านะครับผมรวมถึงนะครับสนับสนุนการแปรรูปสินค้า GI และอุดหนุนเงินทุนผ่านกองทุนพัฒนาสหกรณ์ครับซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับตบท้ายด้วยการไปที่อบต.ด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดนะครับซึ่งจะเป็นการติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับแล้วก็เยี่ยมชมนิทรรศการเชื่อมโยงการตลาดหอมแขกนะครับผมพร้อมกับรับฟังข้อเรียกร้องจากพื้นที่เพื่อเป็นการนำไปวางแผนนะครับพัฒนาพืชเศรษฐกิจฐานรากของในพื้นที่อบต.ด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดนั่นแหละครับรวมถึงเป็นการนำไปพัฒนาด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจชุมชนชายแดนแบบยั่งยืนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าถือเป็นข่าวเปิดฉากช่วงแรกที่ค่อนข้างเข้มข้นและก็น่าติดตามสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามประเด็นร้อนต่อไปกันเลยนะครับก็ข่าวนี้เป็นเรื่องราวของกำลังใจและความห่วงใยนะครับล่าสุดนะครับทางท่านแนนบุญธิดาสมชัยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับพร้อมด้วยท่านบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลระแงะเพื่อเข้าเยี่ยมอาการนะครับผมพร้อมมอบกระเช้าและมอบเงินบำรุงขวัญให้กับฮาปิ๊บหรือเด็กชายฮาปิ๊บหินะนะครับวัย10ขวบซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกชามีนะครับที่อำเภอระแงะนั่นแหละครับผมเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้นะครับผมทางด้านแพทย์ผู้ดูแลระบุว่าอาการของน้องฮาปิ๊บนะครับนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับผมซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ได้พูดคุยให้กำลังใจนะครับผมน้องฮาปิ๊บและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนะครับอวยพรให้น้องเนี่ยหายไวๆตั้งใจฝึกเดินและทำกายภาพบำบัดครับเพื่อที่จะได้กลับไปเดินหน้าสารฝันของตัวเองที่อยากจะเป็นผู้รักษาประตูและเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคตครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นการส่งผ่านกำลังใจให้กันนะครับผมก็ถามว่าเป็นเรื่องที่จะหิวใจไหมก็หิวใจในเรื่องนึงนะครับแต่ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้านะครับผมแบบนี้อีกนะครับผมเอาละครับมาขยับมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่านะครับเป็นเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางด้านชีวภาพของบ้านเรานะครับล่าสุดนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกมาเปิดเผยข่าวใหญ่นะครับว่าประเทศไทยของเราค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสครับหรือลาวเจียลีฟโนสแปดนะครับผมเป็นครั้งแรกของประเทศไทยโดยพบบริเวณพื้นที่ป่าธนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะครับผมซึ่งท่านนิกรศิระโรจนานนท์นะครับอธิบดีกรมป่าไม้เนี่ยได้รายงานว่าการค้นพบนี้เป็นผลงานของทีมวิจัยจากสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้ที่ลงพื้นที่สำรวจมาตั้งแต่ต้นปี2568ครับภายใต้ทุนสนับสนุนจากสกสวจากเดิมเนี่ยที่มีรายงานว่าค้างคาวสายพันธุ์นี้นะครับพบได้แค่ประเทศลาวเท่านั้นครับก็ได้มาพบที่ประเทศไทยแล้วนะครับ โดยทางด้านท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่าการค้นพบครั้งนี้นะครับเป็นดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าระบบนิเวศในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากๆถึงแม้ค้างคาวชนิดนี้นะครับจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์แต่การพบสายพันธุ์ใหม่ในไทยแบบนี้ยืนยันได้เลยว่าผืนป่าบ้านเรายังมีศักยภาพทางวิชาการและธรรมชาติที่รอการค้นพบอีกมากครับซึ่งหลังจากนี้นะครับกรมป่าไม้จะยกระดับการดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีมากๆที่ตอกย้ำความอุดมสมบูรณ์ของป่าเมืองไทยได้แบบน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากน้องค้างคาวคลิปโปเซอร์ไดขออภัยครับค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสนะครับหรือลาวเชียนลีฟโนสแบดนะครับผมก็ฝากน้องเอาไว้ด้วยนะครับใครเห็นนะครับผมก็อย่าทำร้ายน้องนะครับให้น้องได้ใช้ชีวิตในธรรมชาติต่อไปนั่นแหละครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับจบไปแล้วกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาเจอในช่วงของข่าวใต้รายวันกันครับพักกันสัก

ก้าวก้มพักคมหัดสุพิพัฒฉัตรเหลิมชนอาเสียนระพาดดลอดิเรกวโรดมเมตตาประชาราชธนุชาติกะเสมสมดังฝนชะโลมพรมดุจทานชะโลทรปวงชนประสบสุขนิรทุกสะโมสรบำเพ็ญคุณากรหิตะเพื่อผดุงไทยกอบเกียรติคุณก้องยะสะสองพิสิทธิ์ใสเอกองค์พระทรงชัยสุสวัสดิ์จะรัดเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสายันศรีนวลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลแขวงภูเก็ต

0: ดุจดังเลิกเบิกฟ้าสุรีสีพระภูมิมาโปรดเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยใต้ล่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกเกล้าเราประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบแทบพระบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรณ์จอมราชาเราปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยด้วยเก้าด้วยขมอมขอเดชะข้าพระเจ้านายธนงศักดิ์เที่ยงสุทธิสกุลอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค8คณะผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการในศาลแรงงานภาค8
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ

28กรกฎาคมมหาฤกษ์ที่วาเบิกมั่นทองฟ้าผ่องใสมหาวชิราลงกรณ์บวรชัยเจ้าประทัยสยามรัฐแห่งฉัตรทองพดุงรัฐพิพัฒน์ไทยครองใจราชพดุงศาสตร์พดุงใจไทยทั้งผ่องพดุงกิจพิสิทธิธรรมตามคันลองชนแท้ซองเทิดท้ายในพระบารมีขอพระองค์ทรงสวัสดินิรติสัยเป็นชัดชัยมหาสวรรค์อันผ่องสีเถลิงถวันทะธรรมรงค์วงจักรีปินธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในเพิ่มศักดิ์สายสีทองประธานศาลอุทธรภาค8พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรภาค8

พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธสิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า

ครับได้เข้าเยี่ยมชมบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งจะเป็นบูธที่ชูแนวคิดเรื่องของภูเก็ต City of Gastronomy นะครับก็จะเป็นการนำผลิตภัณฑ์เด่นไปอวดสายตาชาวไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวกลางกรุงเทพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบปลากระโปะไข่มุกพริมาเพิลนะครับบ้าบ่าภูเก็ตครับเคียงเฉาก๊วยและครัวทะเลซีฟู้ดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสินค้าสะท้อนเสน่ห์เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกอย่างแท้จริงเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมภูเก็ตเนี่ยพยายามจะโชว์แนวคิดในเรื่องของภูเก็ต City of Gastronomy นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกนะครับว่านอกจากนี้แล้วในช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับยังมีการแสดงพิเศษจากศิลปินเยาวชนคนเก่งที่จะเป็นใครไม่ได้เลยที่มาจากภูเก็ตนอกจากน้องเนเน่รอยัลนะครับผมซึ่งก็ได้คอลแลบ X กับโอโซนนะครับมาร่วมสร้างสีสันบนเวทีอีกด้วยนะครับน้องเนเน่ก็นี่แหละครับผมเยาวชนคนไทยสุดแสนจะเก่งนะครับผมเป็นชาวภูเก็ตนะครับก็ใครที่ติดตามน้องอยู่ก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้น้องด้วยนะครับถ้าน้องได้ไปแข่งขันต่อในอเมริกาก็สตาลินนะครับผมเอาละครับใครที่อยู่กรุงเทพนะครับหรือมีญาติมิตรอยู่ทางนั้นก็งานนี้เนี่ยจัดยาวไปถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับผมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับก็ไปแวะไปอุดหนุนนะครับผมก็ของดีเมืองภูเก็ตนะครับไปดูกันได้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับเอาละครับขยับไปที่อีกข่าวหนึ่งนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจริงๆแล้วนะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับ26กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับผมท่านชนรินทร์นะครับผมผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับทำการสนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับตำรวจกอรมน.และจัดหางานจังหวัดนะครับลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกที่สถานประกอบการชาบัตเฮาส์นะครับในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้นั่นเองนะครับจากการเข้าตรวจสอบเบื้องต้นอาคารแห่งนี้ได้รับอนุญาตให้เป็นภัตตาคารและสโมสรนะครับมีใบอนุญาตขายสุราประเภท2นะครับและมีการใช้พื้นที่ดาดฟ้าห้องจัดเลี้ยงรวมถึงพื้นที่ประกอบศาสนพิธีของศาสนายูไดหรือยิวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ระบุชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญไทยนะครับให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายไทยไม่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่นะครับผมได้พบกับกล่องรับบริจาคภายในอาคารแม้ทางผู้ดูแลจะชี้แจงว่านำเงินไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะครับทางจังหวัดนะครับได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างละเอียดเลยนะครับว่าเข้าข่ายต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรียรัยพุทธศักราช2487หรือไม่นะครับนอกจากนี้นะครับในประเด็นเรื่องการถือครองที่ดินและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนะครับทางจังหวัดภูเก็ตนะครับได้สั่งการให้หน่วยงานที่มีอำนาจลุยตรวจเชิงรุกทันทีหากพบพยานหลักฐานการใช้บุคคลถือหุ้นแทนหรือนอมินีนะครับรวมถึงการทำผิดกฎหมายอื่นๆจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดนะครับโดยย้ำชัดว่าการเข้าตรวจครั้งนี้เป็นการสร้างมาตรฐานความเท่าเทียมและสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสในพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความมั่นคงนะครับผมในจังหวัดภูเก็ตเองนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งปฏิบัติการจัดระเบียบและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันต่อเลยนะครับผมต่อเนื่องกันเลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปอีกนิดนึงเป็นวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมท่านชนรินทร์เกิดสมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ท่านรอมฎอนหะยีอาแวนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับส่งส่วนที่กำลังร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนำโดยท่านอดุลระลึกมูลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าพร้อมเจ้าพนักงานตรวจเรือนะครับลงพื้นที่กวาดล้างและจัดระเบียบผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีในพื้นที่แบบเข้มงวดกันเลยทีเดียวนะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเน้นในการตรวจเข้มเจ็ตสกีที่ไม่มีใบอนุญาต
นะครับผู้ประกอบการที่แอบอ้างเปิดบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยรวมถึงการขยายผลตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการนะครับเพื่อลุยปราบปรามกลุ่มธุรกิจที่ใช้คนไทย

0: เป็นตัวแทนถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือกลุ่มนอมินีครับที่เข้ามาแอบแฝงทำธุรกิจท่องเที่ยวโดยฝ่าฝืนกฎหมายนะครับจากการปูพรมตรวจตราตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยแล้วเจ้าที่พบบนชายหาดมีผู้กระทำผิดจำนวน8รายนะครับซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบปรับและดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านจังหวัดภูเก็ตก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าจะยังคงเดินหน้าเอ็กซเรย์พื้นที่ดำเนินการตรวจสอบนะครับแล้วก็ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศนะครับคุ้มครองผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยโปร่งใสให้กับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของภูเก็ตต่อไปนะครับก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องของจังหวัดภูเก็ตเองนะครับเดี๋ยวเราขยับมาที่จังหวัดพังงาบ้านใกล้เรือนเคียงกันบ้างนะครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมภูผานะครับผมจังหวัดพังงาที่สถานการณ์จังหวัดพังงานะครับท่านบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปกช.นะครับผ่านระบบออนไลน์เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือทั้งสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยนะครับประจำปีพุทธศักราช2569ครับโดยได้มีท่านอันสิทธิ์นะครับผมสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประเมินแนวโน้มสภาพอากาศนะครับคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยและวางแนวทางขออภัยครับและวางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกันแบบทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดพังงาทางจังหวัดยังคงสั่งการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและจุดเสี่ยงภัยต่างๆอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจะเป็นการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลจากทุกหน่วยงานให้เตรียมพร้อมขั้นสูงสุดครับเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในพื้นที่นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่เป็นการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับผมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆของจังหวัดพังงาเองนะครับผมก็ให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้อยู่อาศัยนะครับผมที่อยู่ในจังหวัดพังงาก็สบายใจได้นะครับสบายใจแต่อย่าประมาทนะครับผมเอาละครับแวะมาดูที่กระบี่กันบ้างนะครับเป็นเรื่องของข่าวใหญ่นะครับซึ่งก็ใหญ่จริงๆนั่นแหละครับผมก็ต้องบอกว่าฝ่ายปกครองนะครับเอาจริงเลยนะครับผมมีการลุยล้างบางโรงแรมเถื่อนและนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่นั่นเองนะครับย้อนกันกลับไปนะครับผมช่วงเย็นวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับท่านพลพีนะครับสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังร่วมกับท่านอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการโรงแรมในตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่นะครับแบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้าซึ่งจากการสุ่มตรวจโรงแรมต้องสงสัย2แห่งนะครับหลังได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยปรากฏว่าพบบริเวณแรกเป็นพูลล่าหรูเบื้องต้นนะครับคาดว่าอาจจะไม่มีเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่แรกเลยแต่กลับมีการเปิดขายห้องพักในระบบออนไลน์นะครับส่วนแห่งที่2เนี่ยขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารที่พักอาศัยแต่ถูกดัดแปลงมาทำเป็นโรงแรมและขายผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเดียวกันครับซึ่งทั้ง2แห่งนะครับเข้าข่ายประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับผมดังนั้นนะครับรมช.มหาดไทยได้เน้นย้ำว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้ทำลายธุรกิจหรือรังแกใครแต่มาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเรื่องระบบบันไดหนีไฟและอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับและที่สำคัญเลยคือต้องปกป้องผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องตามกฎหมายไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากคนที่แอบเปิดโดยไม่เสียภาษีและไม่มีต้นทุนความปลอดภัยครับนอกจากนี้นะครับยังพบข้อมูลเชื่อมโยงว่าพื้นที่ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มนอมินีโดยทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้ยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลเอ็กซเรย์ตรวจสอบเข้มข้นนะครับแบบนี้ทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยที่ทำผิดกฎหมายนะครับต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดอย่างแน่นอนนะครับผมนี่แหละครับจังหวัดกระบี่ของเรานะครับไม่น้อยหน้าเลยนะครับผมพยายามผลักดันเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็คืนสิทธิทำกินต่างๆให้คนไทยนะครับไม่ให้ชาวต่างชาติผู้กระทำผิดกฎหมายเข้ามาเบียดเบียนช่องทางทำมากินของคนไทยนะครับสุดท้ายครับผมมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับมีข่าวสารการสร้างโอกาสและสร้างคนรุ่นใหม่เข้าร่วมพัฒนาท้องถิ่น นะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดระนองนะครับรวมถึงคณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นอาสาพัฒนานะครับหรืออสพรุ่นที่78นะครับที่สนามสอบวิทยาลัยชุมชนระนองนะครับทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับท่านราชันมีน้อยเนี่ยได้กล่าวให้กำลังใจผู้เข้าสอบทุกคนเลยนะครับให้ทำข้อสอบอย่างเต็มที่มีสติและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองนะครับพร้อมกับเน้นย้ำว่ากระบวนการคัดเลือกครั้งนี้จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรมและเสมอภาคที่สุดครับเพื่อให้ได้คนเก่งคนดีที่มีจิตอาสาเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนนะครับสำหรับโครงการอาสาพัฒนารุ่นที่78นี้นะครับจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาชุมชนเพื่อคัดเลือกบุคลากรลงพื้นที่นะครับไปทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะครับและขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งโดยที่ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในครั้งนี้นะครับจะได้เข้าสู่รอบสัมภาษณ์และเข้ารับการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริงเป็นระยะเวลา1ปีเพื่อร่วมพัฒนาบ้านเมืองของเราต่อไปครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมของแสงใหม่นะครับในวงการท้องถิ่นนะครับของวงการอาสาพัฒนาอสพรุ่นที่78นะครับผมก็เราก็ขออนุญาตเอาใจช่วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมสิ่งใดที่เราแบบได้อ่านมาได้จัดเตรียมมาอย่างดีก็ขอให้ประสิทธิผลในเร็วๆนี้นะครับเอาละครับก็หมดไปแล้วนะครับกับข่าวสารในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับก็ขออนุญาตนะครับผมใกล้จะหมดเวลาลงแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้แล้วนะครับผมท่านทุกท่านนะครับสามารถติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับกระผมนายวสุรัตน์วีระแสงนะครับหรือน้องดิววสุแล้วก็พี่ชริยานะครับหรือพี่วานนะครับนายช่างไฟฟ้าเทคนิคนะครับผมขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาใจประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเจริญพระชนแท้สองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

ระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระสุขนิกรแท้ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสรรนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

รมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศไพบูลย์อาณาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกลิกสากลกษัตราพระศกซ้องราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธสิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

พระราชาวัชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามล่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแซ่ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ล่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิลวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันดร์เทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พร้อมด้วยข้าราชการทัพเรือภาคที่3และชมรมภรรยาทัพเรือภาคที่3

น้อมประนตองค์ทศราชาพระยศยิ่งมหามงคลสมัยทะผู้ทรงดำรงศักดิ์เป็นหลักชัยสถิตทั่วดวงใจไทยทุกชนทรงเกื้อหนุนปวงไทยอุ่นไอรักประสบพร้อมถวายพักทุกแห่งหนพระไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีมณีมงคลราชแท้สองเฉลิมพระชนถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรภาค8

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุยิงถล่มจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำผู้กระทำผิดมาลงโทษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
3: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุยิงถล่มจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำผู้กระทำผิดมาลงโทษพร้อมยืนยันการเจรจายังเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสันติสุขควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิด
7: นายมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุคนร้ายยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสจนมีผู้เสียชีวิตพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายและติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และหลังจากนี้ต้องประเมินสถานการณ์เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำสำหรับข้อเสนอให้ยกระดับการใช้กฎหมายพิเศษเช่นกฎอัยการศึกเห็นว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษและสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่แล้วส่วนแนวทางปฏิบัติให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติที่จะต้องปรับวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นการตอบโต้กระบวนการพูดคุยสันติสุขนั้นยอมรับว่าอาจส่งผลให้การเจรจามีความยากลำบากมากขึ้นเนื่องจากมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและไม่เห็นด้วยกับการเจรจาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังยืนยันว่าการเจรจาเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและการปราบปรามผู้กระทำผิดนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะทราบผลภายใน 1-2 วันนี้ย้ำไม่กระทบสิทธิ์ประชาชน
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าข้อมูลดังกล่าวส่งมาจากหน่วยบริการซึ่งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ที่ถ่ายโอนไปแล้วหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ทันทีโดยกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านให้ถูกต้องและย้ำว่าข้อมูลเดิมในระบบหลังบ้านจะไม่ถูกลบแต่จะถูกนำไปสืบสวนสอบสวนต่อว่าเกิดจากสาเหตุใดเช่นการคีย์ข้อมูลผิดหรือมีการส่งฉีดเพื่อเบิกจ่ายเท็จจริงหรือไม่ ซึ่งจะทราบผลการสอบสวนภายใน 1-2 วันนี้โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิรักษาของประชาชนอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนอกสังกัดและหน่วยบริการของสปสช.ให้เร่งรัดเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อสร้างความโปร่งใสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาตลอดจนการจองและเลือกรับวัคซีนได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างแม่นยำและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรซีเรียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดแก่ซีเรียซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ซีเรียอยู่ภายใต้การปกครองของอดีตประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดที่ถูกโค่นอำนาจเมื่อเดือนธันวาคมปี2567เพื่อเปิดทางให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจของซีเรียพร้อมกันนี้เลขาธิการ UN ยังขอให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลซีเรียในการฟื้นฟูประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนานกว่า13ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกูเตเรสเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียระหว่างวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีที่เลขาธิการ UN เดินทางเยือนประเทศซีเรียอย่างเป็นทางการน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: เฉลิมราชนฤบดินทร์ปิ่นปกเกตองค์ภูเบศรพระวชิรเกล้าเจ้าสยามประสบกนิกรใต้ร่มฉัตรสวัสดิ์งามทุกเขตคามร่มเย็นด้วยพระกรุณาเฉลิมพระชนมวานพิสารศกวรดิลกแท่สองฉลองวันสาอัญเชิญเทพทิพพิมานสถานฟ้าเสกฤทธาพรพันธ์บันดาลดลทรงสำราญเกษมเปรมมนัสเกียรติประพัฒน์รังสฤทธิ์ประสิทธิผลเป็นฉัตรทองกุกกองของผองชนสุขสกลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง

0: ัญของชาวไทยใต้ร่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกเกล้าเราประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบเทพบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรณ์จอมราชาเราปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองและข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
1: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก็แรกสุดการมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2Sรหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรน้องกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิซ้อได้

0: ียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย
2: มาเล่นกันอีกนะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็รับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะทักทายคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะท่ามกลางบรรยากาศที่มีแดดค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเมฆมากนะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงาสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนก็มีเรื่องราวข่าวสารนะคะมาบอกกล่าวเล่าข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะมาติดตามกันในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะซึ่งในช่วง 2-3 วันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนถึงพี่น้องประชาชนและชาวทะเลกันด้วยนะคะในส่วนของคลื่นลมแรงค่ะมาดูในส่วนของการสร้างบุญครั้งใหญ่ด้วยการให้โลหิตนะคะกับสภากาชาติไทยค่ะในวันพระใหญ่2วันนะคะก็เราในฐานะพุทธศาสนิกชนนะคะก็ร่วมกันทำความดีในเนื่องวันเทศกาลวันพระใหญ่ทั้ง2วันกันด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะอันนี้คือไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าทางภาคใต้ของเรานะคะก็ถือว่ามีมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นั่นก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ถือเป็นความภาคภูมิใจที่เราพี่น้องชาวคนใต้นะคะที่ต่างภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้รับจากชาวโลกนะคะต่อไปค่ะมาดูในส่วนของประเด็นความคืบหน้าในเรื่องของการร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างค่ะตอนนี้ทางสคบก็ได้เร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะมาต่อด้วยในเรื่องของข่าวสารจากกฟผ.ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้แล้วก็เตือนภัยในเรื่องของ SLD นะคะเป็นสแตมเมลค่ะเป็นยาเสพติดรูปแบบใหม่ค่ะอันนี้เดี๋ยวน้องน้ำฝนก็จะนำมาเล่าแล้วก็อธิบายให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยในส่วนของภัยอันตรายที่มาจากยาสารเสพติดรูปแบบใหม่นี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาปิดท้ายในเรื่องของกิจกรรมนะคะกิจกรรมดีๆที่ทางสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงาได้จัดขึ้นให้กับน้องๆหนูๆได้เข้าชมสัตว์ป่าในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามารับฟังข่าวสารเหล่านี้กันค่ะ
5: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
6: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
5: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
6: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
5: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
6: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
5: เฮ้ย
6: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะในการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมนะคะพัดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มกันด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยส่วนเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็ควรงดออกจากฝั่งในบริเวณในช่วงนี้ค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะของเราก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็มีฝนตกหนักมากแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองและก็พังงาค่ะมาดูในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะ2วันพระใหญ่ค่ะรวมใจชาวพุทธสร้างบุญใหญ่ด้วยการให้โลหิตค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะก็ขอเชิญชวนพุทธชาวพุทธร่วมสืบสานพระพุทธศาสนานะคะสร้างบุญด้วยการบริจาคโลหิตเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาค่ะเป็นมหากุศลนะคะระหว่างวันที่29ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและก็ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ทั้ง7แห่งนะคะแล้วก็ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งแล้วก็รวมไปถึงโรงพยาบาลบริการสาขาที่รับบริจาคโลหิตทั่วประเทศค่ะในวันอาสาฬหบูชานะคะก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ค่ะก็ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน3ประการค่ะอย่างแรกคือเกิดพระธรรมคำสอนขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกนะคะเกิดพระอริยสงฆ์นะคะสาวกองค์แรกแล้วก็เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ3องค์นะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขณะที่วันเข้าพรรษานะคะก็จะตรงกับวันแรม1ค่ําเดือน8นะคะแล้วก็เป็นวันที่พระภิกษุนะคะเริ่มในส่วนของการอธิษฐานอยู่ประจําวัดนะคะหรือที่ใดที่1หรือว่าจําพรรษานั่นเองค่ะตลอดระยะเวลา3เดือนนะคะตามที่พระธรรมวินัยได้บัญญัติไว้นะคะโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นทั้งนี้ค่ะในช่วงวันเทศกาลงานบุญใหญ่ทั้ง2วันนี้นะคะพุทธศาสนิกชนค่ะนิยมร่วมใจกันบําเพ็ญกุศลนะคะด้วยการทําบุญตักบาตรถวายสังฆทานค่ะเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนานะคะพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานนะคะงดเว้นในเรื่องของการทำบาปนะคะลดละเลิกอบายมุขทั้งปวงนะคะเพื่อที่จะสร้างบุญบารมีแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะก็ได้จัดกิจกรรมจัดโครงการสร้างบุญใหญ่ด้วยการให้โลหิตนะคะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาเป็นมหากุศลนะคะระหว่างวันที่ระหว่างวันที่29ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะเพื่อที่จะเชิญชวนให้ชาวพุทธนะคะร่วมสืบสานพระพุทธศาสนานะคะทำความดีด้วยการให้โลหิตเป็นบุญกุศลให้กับผู้ที่และก็เป็นทานอุปบารมีนะคะและก็เป็นการเสียสละโลหิตในร่างกายของตนนะคะด้วยความตั้งใจอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าสถานที่ทางสภากาชาดไทยได้ออกหน่วยรับบริการและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันสร้างความดีนะคะ
นอกจากนี้ค่ะมาดูในส่วนของความภาคภูมิใจของชาวใต้ของเราด้วยเพราะว่าวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้ประกาศขึ้นเป็นมรดกโลกของไทยนะคะลำดับที่9แล้วก็เป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ของเราด้วยค่ะเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เปิดเผยหลังจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะซึ่งมีมติเห็นชอบให้วัดพระศรีขออภัยค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของไทยเราด้วยนะคะอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นะคะที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยของเราทั่วประเทศนะคะโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะก็มีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลด้วยนะคะเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาและก็ความเชื่อด้านจิตวิญญาณด้วยค่ะก็มีองค์ประกอบสำคัญที่แสดงให้ถึงการมีอิทธิพลทางด้านศาสนาและก็ศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียพื้นสมุทรมายาวนานกว่า 1,500 ปีค่ะอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและก็วิถีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดอย่างต่อเนื่องกันด้วยผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมและก็ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์จึงได้รับการยกย่องนะคะการยอมรับว่ามีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลค่ะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกก็จัดว่าเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและก็สร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติและก็ยังเพิ่มในเรื่องของการส่งเสริมรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้กล่าวว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะก็จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนค่ะเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนค่ะโดยเน้นย้ำการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์โบราณสถานและก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรนะคะห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑ์พันธสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชกันด้วยค่ะผ่านสื่อการจัดแสดงที่ทันสมัยแล้วก็สวยงามเพื่อนร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างประสบการณ์เสมือนได้เดินชมเรื่องราวภายในวัดแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะร่วมภาคภูมิใจแล้วก็เยี่ยมชมนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาประจำปี2569ค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยเราให้คงสืบต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวของวัดพระศรีมหาธาตุวัดขออภัยค่ะของวัดพระธาตุของเรานะคะที่นครศรีธรรมราชค่ะต่อไปมาดูในเรื่องของความคืบหน้ากรณีร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้สคบค่ะเร่งติดตามแล้วก็ช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งอย่างเต็มที่พร้อมที่จะลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามในส่วนของเรื่องนี้ด้วยค่ะขณะนี้ค่ะก็มีผู้เสียหายยื่นเรื่องร้องเรียนกับสคบแล้วประมาณ683รายค่ะโดยมี234รายที่เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีคำร้องที่ทยอยเข้ามากันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับคดีที่เอกสารครบถ้วนทางสคบนะคะก็จะส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบการธุรกิจแล้วส่วนรายที่ยังอยู่ในการตรวจสอบระหว่างการตรวจสอบนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะกำลังเร่งรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานเพื่อให้สามารถดำเนินคดีได้อย่างรอบคอบแล้วก็เป็นธรรม

0: สิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามารับฟังเรื่องราวข่าวสารกันในช่วงหน้าค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแขยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ็จบไปแล้วนะคะบทเพลงที่ขอกันมาจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะไม่แน่ใจว่าน้องน้ำฝนเปิดให้ถูกหรือเปล่านะคะเพราะว่าน้องน้ำฝนค้นหาแล้วนะคะไม่เจอคำที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะก็จัดไปเพลงนี้ละกันค่ะทดแทนกันได้นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะมาดูในส่วนของข่าวสารเรื่องราวกันต่อค่ะจะเป็นเน้นเรื่องราวของกฟผ.ค่ะกฟผ.ค่ะคว้า2รางวัลเอเชียแปฟิสิกส์นะคะตอกย้ำมาตรฐานองค์กรคุณค่าแล้วก็สร้างในเรื่องของคุณค่าต่อสังคมเป็นปีที่2อย่างต่อเนื่องค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะได้รับรางวัลสำคัญจากเวทีเอเชียแปซิฟิกนะคะEnterprise Award นะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันเป็นปีที่2แล้วนะคะสะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลค่ะการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมค่ะโดยกฟผ.นะคะก็ได้รับรางวัล Corporate Excellence Award นะคะซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์การดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีค่ะแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนขณะที่รางวัล Inspiration นะคะก็ Inspiration Award นะคะคุณผู้ฟัง ก็เป็นรางวัลสำหรับแบรนด์ที่มี ขออภัยค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นรางวัลสำหรับแบรนด์ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนะคะแล้วก็สร้างสังคมให้แก่เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมค่ะความสำเร็จดังกล่าวนะคะสะท้อนบทบาทของกฟผ.ในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศนะคะที่มุ่งพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและก็ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและก็สังคมอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงการผลักดันนวัตกรรมและก็พลังงานสะอาดเพื่อที่จะสนับสนุนเป้าหมายและก็พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศค่ะสำหรับเวทีนะคะเอเชียPacific Enterprise Award นะคะที่จัดขึ้นโดย Enterprise Asia นะคะองค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำของภูมิภาคเอเชียค่ะเพื่อยกย่ององค์กรผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการแล้วก็ความยั่งยืนรวมถึงการสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคมในระดับภูมิภาคค่ะการได้รับรางวัลต่อเนื่อง2ปีนี้นะคะนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันที่จะสร้างความมั่นคงนะคะที่หน่วยงานแล้วก็สังคมมีต่อกฟผ.ค่ะในการดำเนินภารกิจด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศแล้วก็ภูมิภาคต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของข่าวสารที่จะมาแจ้งเตือนภัยผู้ปกครองนะคะในส่วนของยาเสพติดรูปแบบใหม่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นในส่วนของสแตมเมาค่ะซึ่งมีลวดลายการ์ตูนน่ารักแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะก็ฝากผู้ปกครองคุณครูนะคะเยาวชนก็ควรที่จะเฝ้าระวังนะคะซึ่งสารเสพติดประเภทนี้นะคะเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทที่1ค่ะออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงค่ะสเต็มเมาคืออะไรนะคะ LSD นะคะมักถูกหยดลงบนกระดาษซับน้ำค่ะแล้วก็ตัดเป็นแผ่นเล็กๆนะคะคล้ายสเต็มพร้อมพิมพ์ลวดลายการ์ตูนหรือว่ามีสีสันสดใสค่ะอาจจะทำให้เด็กและเยาวชนเข้าใจผิดว่าเป็นสติกเกอร์ของเล่นหรือเปล่าหรือว่าของสะสมหรือเปล่าค่ะอันตรายเมื่อเสพนะคะอย่างแรกเลยก็คือทำใหประสาทหลอนค่ะเห็นภาพหรือว่าได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงค่ะถัดมานะคะก็จะได้รับการรับรู้ผิดเพี้ยนค่ะขาดการควบคุมตนเองนะคะแล้วก็มีภาวะในส่วนของความวิตกกังวลหวั่นระแวงตื่นตระหนกอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็เสี่ยงทำร้ายร่างกายตนเองแล้วก็ผู้อื่นค่ะแล้วก็เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวด้วยนะคะในส่วนของผู้ปกครองนะคะเฝ้าระวังในเรื่องของการให้ความรู้กับเด็กในเกี่ยวกับยาเสพติดรูปแบบใหม่นี้ด้วยนะคะสอนให้เขาได้ไม่รับของจากคนแปลกหน้านะคะหากพบกระดาษหรือแผ่นการ์ตูนที่ไม่ทราบแหล่งที่มาก็อย่าเอามือไปสัมผัสหรือว่าไปลองใช้นะคะแล้วก็หมั่นสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานนะคะแล้วก็เปิดใจคุยกันอย่างสม่ำเสมอค่ะทางสปทางปปส.นะคะก็ได้เตือนปัจจุบันค่ะขบวนการค้ายาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูดเด็กและเยาวชนมากขึ้นค่ะโดยใช้ลวดลายการ์ตูนแล้วก็มีสีสันสดใสนะคะเพื่ออำพรางยาเสพติดแล้วก็ แล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการตรวจสอบนะคะฉะนั้นค่ะขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะแล้วก็คุณครูแล้วก็รวมไปถึงสถานศึกษานะคะร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้ความรู้แล้วก็เฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เด็กๆและเยาวชนของเรานะคะตกเป็นเหยื่อยาเสพติดในรูปแบบใหม่ค่ะถ้าหากเจอเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะสามารถโทรแจ้งสายด่วนปปส1386นะคะที่เพิ่งได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยในเรื่องของยาเสพติดรูปแบบใหม่นะคะก็ระมัดระวังในส่วนของบุตรหลานของท่านด้วยนะคะสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมดีๆในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะในช่วงวันที่28-30กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะถ้าคุณผู้ฟังที่กำลังวางแผนว่าจะพาบุตรหลานของท่านไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนแล้วก็ยังหาที่ที่ยังจะไปเที่ยวพักผ่อนกันไม่ได้นะคะที่นี่เลยค่ะสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาค่ะทางสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงานะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนในครอบครัวนะคะมาใช้เวลาสุดพิเศษกันค่ะที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นค่ะมาเรียนรู้ในส่วนของสัตว์ป่าหายากนะคะเรียนรู้สิ่งที่นอกเหนือจากห้องเรียนนะคะตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์ป่านานาชนิดที่รอต้อนรับน้องๆ อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าเล็กคูนตัวน้อยนะคะน้องน่ารักมากนะคะน้องน้ำฝนเห็นภาพมาแล้วนะคะเลี้ยงผาค่ะนกเงือกแล้วก็สัตว์ป่านานาชนิดนะคะมากมายค่ะในนี้นะคะก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้ความรู้นะคะแล้วก็พาชมสัตว์ป่าต่างๆนะคะแล้วก็ระหว่างทางก็อาจจะมีการถามคำตอบพูดคุยสักถามนะคะแล้วก็จะมีของรางวัลแจกให้ด้วยนะคะและก็มีในส่วนของน้ำดื่มแล้วก็ขนมแจกน้องๆด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะจิตจะครับและที่สำคัญนะคะกิจกรรมนี้ค่ะเข้าชมฟรีค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ค่ะทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งมาฝากนะคะฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของผู้ปกครองกันด้วยนะคะท่านสามารถเตรียมอุปกรณ์ปิกนิกไปทำกิจกรรมกับบุตรหลานของท่านได้ที่ทางศูนย์ได้เลยค่ะเนื่องจากทางศูนย์นะคะมีพื้นที่กว้างนะคะสามารถรองรับผู้เข้าชมได้มากกว่า500คนค่ะทั้งนี้ค่ะแล้วก็ในระหว่างที่รอบุตรหลานรับความรู้อยู่นั้นผู้ปกครองก็สามารถนำเข้ากล่องไปรับประทานแล้วก็พักผ่อนถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวในบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอฝากในเรื่องของความสะอาดกันไว้ด้วยนะคะนำอะไรไปทานก็เก็บขยะกลับบ้านมาด้วยหรือว่าทิ้งให้ลงถังขยะที่ทางศูนย์ที่ทางสถานีได้เตรียมเอาไว้ให้นะคะก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกหนึ่งอย่างในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็ทำให้ลูกๆหลานๆนะคะก็ได้รับความรู้ในเรื่องของสัตว์ป่ากันไปด้วยนะคะสิ่งใดที่เขาอาจจะยังไม่พบเห็นในชีวิตประจำวันก็อาจจะเสริมความรู้ตรงนี้ให้กับเขาได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะในวันที่28-30กรกฎาคมนี้ค่ะ3วันเต็มๆนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้กับน้องๆนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็พื้นที่จังหวัดพังงาไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำฝนก็อาจจะพูดติดขัดนะคะเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของลำคอนะคะก็ขออภัยคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยค่ะนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็รับชมทาง Facebook Live สทพังงาเรดิโอนะคะแล้วก็ขอขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่สวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะน้องน้ำฝนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่น เมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาการขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นอิหร่านขู่ตอบโต้กรณีที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026บุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด3ประตูต่อ0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐสภาจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไทยองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไทยองค์ราชันภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงณอาคารรัฐสภาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงวัฒนาถาวรของประเทศอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
3: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยความวิริยะอุตสาหะทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการทั้งปวงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาและความวัฒนาถาวรของประเทศพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆล้วนสร้างความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อแผ่นดินซึ่งปวงข้าพระพุทธเจ้าจะน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อสนองพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสืบไป
2: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารรัฐสภาและพื้นที่โดยรอบอาทิลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามหญ้าหน้าอาคารรัฐสภาถนนสามเสนถนนทหารลานประชาชนลานประชาธิปไตยบริเวณบ่อบัวและพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงพลังจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงชวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรและข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชารวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมเปิดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อยวันละหนึ่งเรื่องตลอด90วันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
4: สมเด็จพระมหาธีรจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานสงฆ์และนางสาวเพชรรัตน์สายทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569ที่กระทรวงวัฒนธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมปีนี้เน้นให้ชาวพุทธได้เปลี่ยนแปลงเชิงบวกใน90วันของการเข้าพรรษาผ่านการรักษาศีล5การสวดมนต์เจริญสมาธิและการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการงดลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นโดยส่วนการจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาไปยังพระอารามหลวง10แห่งส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตตภาวนาการหล่อและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม1คน1ความดีเชิญชวนประชาชนตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อยวันละ1เรื่องตลอดเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเลื่อนมาประชุมวันนี้เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนและขยายเวลาการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเช่นการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอร่างกฎหมายหลายฉบับให้พิจารณาได้แก่ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตราร้อยละ7ต่อไปและร่างกฎกระทรวงฉบับที่พ.ศ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเสนอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมในช่วงปีงบประมาณ2568ถึง2570ปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวง3ฉบับควบคุมแบตเตอรี่และ power bank ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวง3ฉบับกำหนดให้แบตเตอรี่ระบบนิกเกิลแบตเตอรี่ระบบลิเธียมและ power bank เป็นสินค้าควบคุมโดยสินค้าที่ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ก่อนออกสู่ตลาดเนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์พกพาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมักพบข่าวแบตเตอรี่ระเบิดเกิดไฟไหม้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงต้องทบทวนมาตรฐานให้อิงกับมาตรฐานสากลของ IEC 62133โดยแยกมาตรฐานออกเป็น2ประเภทคือมอก.สำหรับแบตเตอรี่ระบบนิกเกิลและมอก.สำหรับแบตเตอรี่ระบบลิเธียมพร้อมปรับปรุงมาตรฐาน Power Bank ที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับระดับนานาชาติซึ่งหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบคาดว่ามาตรฐานทั้ง3ฉบับจะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปี2570
7: ครับก็จะเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องความเข้มงวดด้านความปลอดภัยโดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นต้องผ่านการทดสอบการคายประจุความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนอุณหภูมิสูงการชาร์จซ้ำๆรวมถึงต้องแสดงข้อมูลแล้วก็มีคำเตือนให้กับผู้ใช้อย่างชัดเจนนะครับผู้บริโภคทั้งหลายจะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วหน้ากัน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนมีมาตรการจะให้โอกาสผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิตการนำเข้าและการขอรับใบอนุญาตตามมาตรฐานใหม่ ส่วนผู้ที่ถือใบอนุญาตเดิมสามารถยื่นขอขยายเวลาได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่มาตรฐานมีผลบังคับใช้โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งหวังว่าการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้จะไม่เพียงช่วยเพิ่มความปลอดภัยแต่ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าไทยลดปัญหาผลิตภัณฑ์ด้อยมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวง9ตำแหน่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงภายในกระทรวงว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพีรพัฒน์จันทรศรีวงศ์ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วส่วนการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงนั้นมีระเบียบของกพ.กำหนดไว้ว่าปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องหารือร่วมกับปลัดคนปัจจุบันซึ่งทั้งสองคนได้มีการประชุมหารือกันเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างรอบคอบโดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตความทุ่มเทในการทำงานและความรู้ความสามารถเป็นหลักซึ่งในครั้งนี้มีทั้งหมด9ตำแหน่งที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าการแต่งตั้งศึกษาธิการภาคยืนยันเป็นเรื่องคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีความคิดเห็นขัดแย้ง
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ตำแหน่งศึกษาธิการภาคจำนวน6ตำแหน่งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนอย่างรอบคอบเนื่องจากตรวจพบว่ามีผู้ได้รับเสนอชื่อ1รายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงต้องนำเรื่องกลับมาตรวจสอบใหม่ก่อนดำเนินการต่อพร้อมยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ความเห็นที่ไม่ตรงกันกับนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้แต่เป็นเพียงประเด็นด้านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเท่านั้นโดยหากตรวจสอบแล้วเสร็จจะดำเนินการแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป
8: ไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ข่าวที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ท่านรองนายกเห็นต่างนะครับไม่ใช่นะครับเพียงแต่เป็นเรื่องของมีท่านหนึ่งเนี่ยเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติถ้าหลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จเราก็จะดำเนินการเรื่องศึกษาธิการภาคเรื่องอะไรต่างต้องเรียนว่าภารกิจหน้าที่เนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนกับใคร
6: สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ11เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการได้แก่ตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและจะนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนสิงหาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายระบุอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางยุบหน่วยงานราชการที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งการดำเนินการต้องใช้เวลาน
9: ายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนที่จะเริ่มในเดือนกันยายนนี้โดยจะประเดิมหน่วยงานสถาบันบริหารจัดการที่ดินองค์กรมหาชนเป็นหน่วยงานแรกรวมถึงสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปรองดองหรือปยป.โดยระบุว่ายังไม่ได้มีการยุบหน่วยงานใดเพียงอยู่ระหว่างการศึกษานอกจากนี้ปยป.และธนาคารที่ดินยังมีองค์การมหาชนอีก 3-4 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีส่วนรายชื่อขององค์การมหาชนนั้นขอให้ไปสอบถามกับทางเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการสำหรับการพิจารณายุบหน่วยงานบางส่วนจะกระทบกับบรรดาข้าราชการในหน่วยงานนั้นหรือไม่นายประกรณ์ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบซึ่งต้องดูแลข้าราชการที่ทำงานในองค์การมหาชนโดยอาจเตรียมแนวทาง 2-3 ทางเลือกเช่นการย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นโดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่และกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลานานกฤติกาแก้วใสรายงาน
1: ส่วนกรณีรัฐบาลมีนโยบายแยกกระทรวงการท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.หากแล้วเสร็จจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการเปิดประชุมครั้งหน้าที่จะพิจารณาในวาระที่1 2และ3เพื่อส่งไปยังวุฒิสภาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปีหน้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมรู้ผลภายใน 1-2 วันนี้ย้ำไม่กระทบสิทธิประชาชน
10: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าข้อมูลดังกล่าวส่งมาจากหน่วยบริการซึ่งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ส.ต.ที่ถ่ายโอนไปแล้วหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ทันทีโดยกระทรวงสาธารณสุขจะแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและย้ำว่าข้อมูลเดิมในระบบหลังบ้านจะไม่ถูกลบแต่จะถูกนำไปสืบสวนสอบสวนต่อว่าเกิดจากสาเหตุใดเช่นคีย์ข้อมูลผิดหรือมีการสวมสิทธิ์เพื่อเบิกจ่ายเท็จหรือไม่ซึ่งจะทราบผลตรวจสอบภายใน 1-2 วันนี้โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนอกสังกัดและหน่วยบริการของสปสช.ให้เร่งรัดเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลตลอดจนการจองและเลือกรับวัคซีนได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างแม่นยำและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
11: อันดับแรกนะครับหากประชาชนมองเห็นว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องแจ้งมาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้ก็จะทำการลบทางหน้าบ้านให้แต่ในทางหลังบ้านข้อมูลไม่ได้ลบนะครับข้อมูลยังสามารถนำไปสืบสวนได้ว่าหน่วยให้บริการใดเป็นหน่วยให้บริการที่บันทึกข้อมูลเข้ามาและจะนำไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็สอบสวนต่อไปว่าเกิดจากเหตุใด
10: ส่วนกรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหลังส่งตัวย้ายโรงพยาบาลตามสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากแพทย์เจ้าของไข้โดยเน้นย้ำว่าการย้ายผู้ป่วยต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดและโรงพยาบาลปลายทางต้องมีความพร้อมในการรักษาอย่างเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สมาคมทีวีดิจิทัลยื่นหนังสือกสทช.หวั่นมติวาระสำคัญส่อขัดกฎหมายเนื่องจากยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธาน
12: นายอดิศักดิ์ลิมปลุงพัฒนกิจกรรมการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยเขายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แสดงความกังวลว่าการประชุมและลงมติในวาระสำคัญช่วงที่ยังมีข้อถกเถียงทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.อาจนำไปสู่ข้อโต้แย้งต่อความชอบด้วยกฎหมายของมติในภายหลังขณะที่วันนี้กสทช.มีการประชุมวาระสำคัญหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ได้แก่ดิจิตอลทีวีรถแมพและ National Streaming Platform หรือ NSP ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนผ่านของกิจการโทรทัศน์ไทยในระยะต่อไปวันนี้เมื่อถึงเวลาการประชุมกรรมการกสทช.บางส่วนพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับสถานะที่ไม่แน่นอนของประธานกสทช.ต่อมากรรมการกสทช.3รายตัดสินใจ walk out ออกจากสถานที่การประชุมทันทีทำให้องค์ประชุมไม่ครบและไม่สามารถประชุมต่อได้ทั้งนี้ในเวลาต่อมาศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรเปิดเผยว่ากรรมการกสทช.ได้เขียนใบลาประชุมตั้งแต่แรกแล้วจึงไม่ถือว่าเป็นการ walk out นันทภาแสนตุ้มรายงาน
13: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายพื้นที่อำเภอจะแนะเชิญตัวบุคคลเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
14: จ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบูรณาการกำลังเข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านน้ำหอมหมู่ที่7ตำบลดูทรงหย่ออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและติดตามผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบ้านพักของนายอาฮามะสงวนนามสกุลซึ่งแสดงตนเป็นเจ้าของบ้านเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรจะแนะก่อนใช้อำนาจควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกพร้อมดำเนินการตามมาตรา22และมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายพ.ศ.2565รวมทั้งนำตัวเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และนำส่งศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายยึดหลักสิทธิมนุษยชนโดยทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ตามกระบวนการยุติธรรมและทุกการดำเนินการมีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ด้านตำรวจภูธรภาค9ยกระดับมาตรการความปลอดภัยฐานปฏิบัติการชายแดนภาคใต้ทุกแห่งป้องกันไม่ให้รถยนต์สามารถพุ่งชนในระยะกระชั้นชิดได
15: ้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยว่าได้รับข้อสั่งการด่วนจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยทุกหน่วยทุกระดับลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขมาตรการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการทุกแห่งอย่างจริงจังตามข้อสั่งการดังกล่าวหน่วยงานความมั่นคงต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โดยด่วนภายใต้แนวทางสำคัญดังนี้หน่วยที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางต้องจัดให้มีจุดตรวจสอบและสังเกตการที่ชัดเจนพร้อมตั้งตาข่ายป้องกันให้มีความสูงและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานให้จัดทำแนวป้องกันด้วยท่อปูนและแผงกั้นความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้รถยนต์สามารถเข้ามาจอดหรือพุ่งชนในระยะกระชั้นชิดได้กำลังพลภายในฐานต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ยามรักษาการหอสูงต้องมีความแข็งแรงสามารถตอบโต้ได้จริงพร้อมคุมเข้มระบบคัดกรองบุคคลห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสู่พื้นที่ฐานโดยไม่มีระบบตรวจสอบทางนี้หน่วยงานความมั่นคงได้สั่งเพ่งเล็งเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ตำบลทานโตตำบลบ้านแร้และตำบลแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลารวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงพร้อมให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่อัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
0: ขณะที่ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยอมรับว่าเหตุดังกล่าวอาจกระทบการพูดคุยสันติสุขนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสโดยขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้เชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ส่วนการยกระดับการใช้กฎหมายสูงสุดในพื้นที่อย่างกฎอัยการศึกมองว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่แล้วส่วนเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นการตอบโต้การเดินหน้าเจรจาหรือไม่นั้นมองว่าอาจมีส่วนที่ทำให้การเจรจายุ่งยากขึ้นเพราะมีทั้งผู้ต้องการและไม่ต้องการให้เกิดการเจรจาซึ่งรัฐบาลจะต้องชั่งน้ำหนักว่าจะเดินหน้าอย่างไรโดยยืนยันว่าการเจรจาเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนได้และต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ทราบชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดแต่ยังไม่อยากให้ตัดประเด็นปัญหาอื่นเช่นปัญหายาเสพติดการค้าของเถื่อนซึ่งอาจมีส่วนที่ไม่ต้องการให้เหตุการณ์ในพื้นที่สงบเรียบร้อยจึงต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกมิติ กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ของประเทศในช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าขณะนี้พายุโซนร้อนโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วทำให้อิทธิพลของลมมรสุมเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังมีฝนเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่รับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณพังงากระบี่ระนองจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดจะถูกพัดพาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาปะทะจนเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงภาคเหนือภาคตะวันตกภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกเช่นกันจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
16: ตัวปัจจัยเรื่องอากาศเนี่ยเวลามันอิทธิพลมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยมันก็ยังมีเรียกระยะเบรกคือมีการไหลห้องอากาศเข้าไปอยู่หย่อมที่มันอ่อนกำลังลงจากตัวพายุนะครับในบริเวณกองตุ้งและก็จะไหลเข้าไปเลี้ยงตัวร่องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นมากขึ้นนะครับก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับ2วัน3วันที่ผ่านมาซึ่งตัวนั้นน่ะพายุกำลังแรงและพายุในทะเลลมที่ไปเลี้ยงพายุก็จะมากก็จะแรงนะครับดึงลมได้ดีพายุมันอ่อนลงนะครับงั้นก็จะดึงกระแสลมได้น้อยลงปัจจัยนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสัก 2-3 วันนะครับซึ่งฝนก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ตัวหย่อมมันเริ่มสลายตัวครับ
2: รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าหลังวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะกลับมาเกิดสภาวะฝนตกน้อยลงอีกครั้งประมาณ 4-5 วันส่งผลให้เกิดสภาพอากาศร้อนจัดท้องฟ้าใสลมแรงแต่ไม่มีเมฆแสงแดดแรงและอุณหภูมิสูงแต่อาจมีปัจจัยประกอบจากพายุเข้ามาแม้จะไม่ได้เข้ามาไทยโดยตรงแต่อิทธิพลของพายุจะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นคาดการประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาบริเวณภาคเหนือตอนบนอาจทำให้ฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี
17: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดการสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ใกล้เคียงพบว่าในวันพรุ่งนี้ถึง1สิงหาคม2569เวลาประมาณ 18:00 น.ถึง 21:00 น.จะเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งและเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรปภ.จึงได้ประสานแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ปภ.ได้กำชับให้จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมแม่น้ำคลองอาทิเขื่อนก่อสร้างแพร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งน้ำให้เตรียมพร้อมรับมือหากประชาชนประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศ นอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างโจ่งแจ้งและเป็นการทำตามคำสั่งของอิสราเอลเพื่อลากยุโรปเข้าสู่สงครามของอิสราเอลนายอารักชีกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนระหว่างการสนทนากับนางคาจาคาลาสผู้แทนระดับสูงด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของสหภาพยุโรปและนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียว่าการกระทำดังกล่าวของฝ่ายยูเครนไม่อาจปล่อยผ่านไปได้โดยไม่ตอบโต้ทั้งนี้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลต่อเป้าหมายในทะเลแคสเปียนซึ่งเป็นเรือขนส่งสินค้าทางการทหารที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวทางการทูตของบราซิลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลบราซิลเรียกตัวเอกอัครราชทูตบราซิลประจำอาร์เจนตินากลับประเทศพร้อมกับเรียกตัวเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำบราซิลเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีที่ประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลย์ผู้นำอาร์เจนตินากล่าวถ้อยแถลงที่เป็นการดูหมิ่นต่อประธานาธิบดีลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิลวารวมถึงรัฐบาลประชาชนและประชาธิปไตยของบราซิลทั้งนี้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมิเลย์มีขึ้นระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่นครเซาเปาโลเมืองใหญ่ที่สุดของบราซิลเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งแสดงถึงการสนับสนุนนายฟลาวิโอบโลโซนาโรผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีบราซิลอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงทางด้านประธานาธิบดีลูลาได้กล่าวในงานของสหภาพแรงงานโดยให้คำมั่นว่าเขาจะยังคงเป็นผู้นำบราซิลต่อไปโดยไม่ยอมให้ใครเข้ามาแทรกแซง
1: ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงผ่านระบบเสมือนจริงจากกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันโลกจะผันผวนต่อไปอีกระยะหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเชิงรุกโดยทันทีเพื่อลดผลกระทบต่อราคาน้ำมันภายในประเทศพร้อมสั่งการให้รักษามาตรการการลดภาษีน้ำมันเอาไว้และหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเลวร้ายลงไปอีกควรใช้มาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนโดยเฉพาะอย่างอุกเกษตรกรและแรงงานข้ามชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางระลอกใหม่ที่ปะทุขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
0: ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วอยู่ที่กว่า 3,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,354 รายหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น กว่า 1,000 รายในเวลาเพียง10วันทั้งนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ติดเชื้อกว่า 90% อยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกซึ่งมีพรมแดนติดกับซูดานใต้และยูกันดาขณะที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษเปิดเผยว่านักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งพัฒนาวัคซีนและกระบวนการรักษาเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียโดยอาสาสมัครกลุ่มแรกเข้ารับวัคซีนทดลองที่มุ่งเป้าไปยังเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
20: การแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026 BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดสนาม True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล 2025-2026บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด 3-0 ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าประเดิมเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026ด้วยชัยชนะอย่างสวยงามการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมนักตบหนุ่มไทยที่ชนะกัมพูชามา3เซตรวดลงสนามพบกับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศโดยทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสูสีผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนเก็บไปทีมละ2เซตและต้องตัดสินในเซตสุดท้ายโดยทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายเวียดนามไป2-3เซต25-22 23-25 19-25 25-15 และ10-15คว้ารองแชมป์มาครองในการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026ศึกเทนนิสอาชีพชาย Men World Tennis ทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวธนาพัฒน์บุตรสราวงศ์นักเทนนิสไทยเอาชนะเรียวกิมัตสึดะจากญี่ปุ่น2-1เซต4-6 6-3 และ7-5คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มไปอีก15คะแนนการแข่งขันกีฬาคอฟบอลโฟรายการ IKF U19 U16 U14 Asian Cof Bon Fo Championship 2026ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในประเภท1สาววันแรกรุ่น U19 ทีมชาติไทยโชว์ผล

ำเร็จโดยอันดับ1เป็นของโนเอลลีออนจากเม็กซิโกที่ทำเวลารวมไป58:35.987ทั้งนี้ทัศนพลเตรียมลุยต่อสนามถัดไปในรายการอิตาลีกลางปีที่เมืองมอนซาประเทศอิตาลีระหว่างวันที่4-6 กันยายนนี้พลเอกดีชาหิมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมยกระดับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกียร์สตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลายสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสเด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับสลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนเพื่อสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจแก่เด็กและครอบครัวสำหรับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาถ่ายทอดสดทาง YouTube TCA Channel ให้ชมตลอดการแข่งขันทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงอุ่นเครื่องพบกับฟุตซอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงทำศึกคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่1-6สิงหาคมนี้ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในนัดอุ่นเครื่องครั้งนี้แบ่งเป็น2ครึ่งครึ่งละ40นาทีแบบไม่หยุดเวลาโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เอาชนะฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุด U23 ไปด้วยสกอร์2-1โดยฟุตซอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ประตูจากปานัทกิตติพานุวงศ์ในนาทีที่43และวรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์ในนาทีที่65ขณะที่ฟุตซอลทีมชาติไทย U23 ได้ประตูจากนพโรจน์รวีเลิศวรรัตน์ในนาทีที่24สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตซอลชายทีมชาติไทยในการแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ที่สนามยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเวลา20:00 นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีหลังเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดต่อไปโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าหลังจากมาถึงสนามได้ซ้อมและตรวจสภาพร่างกายนักกีฬาคิดว่าไม่มีใครมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บสำหรับสารัตจะมีอาการตึงกล้ามเนื้อซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในระหว่างการปรับสภาพร่างกายในช่วงปรีซีซั่นจึงคิดว่าไม่มีปัญหาใหญ่ใดๆสิ่งสำคัญไม่ใช่การซ้อมหนักแค่ไหนแต่คือแมตฟิตหรือความเข้มข้นในการเล่นของเกมเนื่องจากหลังพบกับมาเลเซียแล้วทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมเตะทุกๆ3วันจึงคิดว่าช่วงเวลานั้นนักเตะต้องปรับตัวและปรับแมตฟิตในแต่ละเกมให้ดีมากขึ้นขณะที่คัคคณาคำยกกองกลางทีมชาติไทยที่ยิง2ประตูในเกมแรกที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติลาวมา5-0กล่าวว่าเกมกับทีมชาติลาวนั้นเป็นนัดแรกซึ่งมีความยากเล็กน้อยแต่ทีมไทยเตรียมตัวมาอย่างดีและลงสนามด้วยความไม่ประมาทร่วมกับเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยก็ทำให้มีกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้คว้าชัยชนะนัดแรกมาได้หลังเกมได้มีการหารือกับโค้ชและมีการบ้านที่ต้องปรับเกมต่อเกมแต่เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นหลังทำไปได้2ประตูให้กับทีมชาติชุดใหญ่แต่เสียดายที่ไม่สามารถทำแฮตทริกได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา20:00 นก่อนไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกและพบกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now เรียลมาดริดทีมใหญ่จากศึกลาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวยานดิโอมองเดปีกดาวรุ่งจากแอร์บีไลป์ซิกนักเตะวัย19ปีดีกรีทีมชาติไอวอรี่โค้ชด้วยค่าตัวกว่า100ล้านยูโรหรือราว 3,900 ล้านบาทการย้ายทีมครั้งนี้ทำให้ยานดิโอมองเดกลายเป็นผู้เล่นใหม่รายที่5ที่

0: มาดริดภายใต้กุนซือคนใหม่โชเซ่มูรินโญ่ดึงมาร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากมาร์คคูคูเรย่าจากเชลซีอิบราฮิมากูนาเต้จากลิเวอร์พูลแบร์นาร์โดซิลวาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และเดนเซลจูมฟีจากอินเตอร์มิลานภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้วคำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าถ่านหรือถ่านที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าถ่านซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าถ่านจากร่างของผู้ตายสาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
2: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47
6: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นไปใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024-24-0004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดสัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะท่านผู้ฟังครับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบได้บ่อยโดยพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยวันละ7คนหรือประมาณปีละ 3,217 คนซึ่งส่วนมากจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงทั้งนี้อาการปัสสาวะปนเลือดแบบไม่มีอาการปวดร่วมด้วยคือสัญญาณเตือนที่สำคัญที่สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะโดยร้อยละ85ของผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนั้นมีอาการปัสสาวะปนเลือดออกซึ่งอาจเป็นหายๆดังนั้นแม้เลือดจะไม่ออกแล้วหรือการตรวจปัสสาวะซ้ำในภายหลังจะไม่พบความผิดปกติก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะครับและควรไปปรึกษาแพทย์อย่างสม่ำเสมอสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้ข้อมูลว่าการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะเริ่มจากขั้นตอนการซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงและอาการผิดปกติอื่นๆต่อด้วยการตรวจทางรังสีวิทยาเช่นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนเพื่อดูความผิดปกติของไตท่อไตและกระเพาะปัสสาวะรวมถึงการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่ดีและแม่นยำที่สุดโดยแพทย์จะใช้กล้องขนาดเล็กสอดผ่านท่อปัสสาวะเพื่อดูรอยโรคภายในหากพบเนื้องอกก็สามารถตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาได้ทันทีและการตรวจหาเซลล์มะเร็งในปัสสาวะซึ่งจะนำปัสสาวะไปส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาเซลล์ที่ผิดปกติสำหรับแนวทางการรักษาเมื่อชิ้นเนื้อยืนยันว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคโดยสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะเพื่อขูดเนื้องอกออกหรือการผ่าตัดนำกระเพาะปัสสาวะออกทั้งหมดร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดก่อนผ่าตัดเพื่อเพิ่มโอกาสหายหรือรอดชีวิตนอกจากนี้ในบางกรณีที่ผู้ป่วยไม่พร้อมผ่าตัดอาจใช้การรักษาร่วมระหว่างการขูดเนื้องอกการฉายรังสีและการให้ยาเคมีบำบัดเพื่อรักษากระเพาะปัสสาวะไว้อย่างไรก็ตามหากสังเกตอาการตัวเองปัสสาวะปนเลือดโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเพียงครั้งเดียวก็ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็วนะครับเพราะการรู้ตัวเร็วและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้จบบทความประจำวันเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดสัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
10: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและยุทธพรบานเย็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ค่ะพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตติวงศ์ค่ะ
1: วันแรกของสัปดาห์มาทักทายกันเช่นเคยครับกับประเด็นนานาสาระเรื่องของคุณภาพชีวิตสุขภาพวันนี้คือเนื้อหาหลักของเราสุขภาพกับแพทย์แผนไทยนะครับวันแรกของสัปดาห์แต่วันสุดท้ายของเดือนท้ายๆของเดือนนะฮะก็หวังว่าหลายคนรอคอยอยู่นะวันนี้เราก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยพร้อมกับทีมงานของเราคุณสายชนนีสังควบคุมเสียงคุณรัชภาพรัตนบ้านกล้วยวันนี้ประสานงานรับสายโทรศัพท์ท่านผู้ฟังนะครับทีมนิวมีเดียนะครับวันนี้ก็ช่วยดูแลเรื่องของ Facebook Live ซึ่งตอนนี้ก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยมาสนับสนุนมากดไลค์กดแชร
0: ์
1: ถามคำถามแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาได้เลยนะครับในไลฟ์แล้วที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: วันนี้มองไปสีเขียวหมดเลยนี่คืออะไรคะ
1: ช่วงฤดูฝนชิ้นนี้ก็จะเป็นเขียวๆแบบนี้หน่อยสดชื่นนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีวรรณอุทยานเขานางนะครับวัดอุทยานเขานางพันธุรัตน์จังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์มากอย่างที่เห็นนะครับมองดูคล้ายๆกับนางยักษ์พันธุรัตน์ไม่แน่ใจอยู่ในวรรณคดีเรื่องอะไรนะฮะนางยักษ์พันธุรัตน์นอนอยู่นะฮะมีโกดอยู่ทางทิศใต้และมีปฏิมากรรมธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับตำนานเรื่องสังทองเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็มีให้ด้วยในที่นี่นะครับแล้วก็ที่พาไปที่เพชรบุรีก็เพราะว่าวันที่24เป็นต้นมาจนถึง28ก็คือวันพรุ่งนี้มีการจัดมหกรรมอาหารงานล้ำงานศิลป์วิถีถิ่นเพชรบุรีอย่างเป็นทางการก็พรุ่งนี้อีก1วันที่ท่านจะได้ไปท่องเที่ยวถ้าใครไปเที่ยวที่เพชรบุรีท่านก็จะได้เห็น3เสน่ห์ของอัตลักษณ์เพชรบุรีอย่างแรกคืออาหารอย่างที่2คืองานศิลป์อย่างที่3คือวิถีถิ่นนะครับตลอดทั้งงานนั้นผู้เข้าร่วมงานก็จะได้เห็นทั้งนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นถิ่นเมืองเพชรตื่นตาตื่นใจกับงานสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชรอันเป็นเอกลักษณ์นะครับตลอดจนร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นและอาหารสร้างสรรค์จากฝีมือครูภูมิปัญญาและผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่พร้อมสร้างความบันเทิงและความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนตลอดทั้งงานครับ
0: ค่ะนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้หาทางท่องเที่ยวนะ3วันหยุดที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นงานบุญซะส่วนใหญ่นะคะช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็ช่วงวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษานะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่พุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาในการสร้างมหากุศลวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษามีการบริจาคโลหิตนะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่แล้วก็ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศก็ขอเชิญชวนไปบริจาคโลหิตให้บุญด้วยการให้เลือดนะคะได้ทำบุญแล้วก็นอกจากนั้นมีงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีก็วางแผนไปนะคะเป็นงานประจำปีที่มีศิลปะวัฒนธรรมต้นเทียนพรรษาสวยงามมากๆแกะสลักแล้วก็งานนี้เป็นรับรองว่าชาวต่างชาติเนี่ยสนใจที่จะมางานนี้มากเลยทีเดียวนะคะเป็นงานแห่เทียนพรรษาวิถีทำเทียนนะคะช่วงระหว่างวันที่จัดขึ้นเนี่ยนะคะบริเวณซุ้มวัดต่างๆเนี่ยก็จะมีการประดับประดามีถนนสายเทียนสายธรรมนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านศาลหลักเมืองอุบลราชธานีมีคืนรวมแห่เทียนที่บริเวณทุ่งสีเมืองนะคะมีขบวนแห่พรรษาในวันที่29ถึง30กรกฎาคมแล้วก็มีวันไหลแห่เทียนพรรษาชมต้นเทียนพรรษาจัดแสดงณทุ่งสีเมืองการแห่เทียนพรรษาบริเวณย่านเมืองเก่าแล้วก็เทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนณนะวัดพระธาตุหนองบัวนะคะความยิ่งใหญ่ตระการตาเป็นประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเราหาชมได้ยาก1ปีมี1ครั้งก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวกันนะคะที่อุบลราชธานีค่ะ
1: นี่คืองานระดับโลกแล้วนะเอาจริงๆก็นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนก็รู้จักแล้วก็เป็นที่รับรู้กันมากแล้วว่างานแห่เทียนพรรษาคือ must see must experience destination จริงๆว่า must see event ก็คือเป็นงานที่จะต้องไปดูสักครั้งในชีวิตจริงๆนะไม่ต่างจากงานต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพื้นที่เมืองไทยในที่ต่างๆอย่างเช่นจังหวัดเลยปีตะโขนเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งในงานนั้นนะฮะแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ แล้วก็ช่วงระหว่างวันหยุดหลายๆวันนี้นะคะจะมีการถ่ายทอดเสียงให้ได้รับชมรับฟังภาพบรรยากาศกันโดยเฉพาะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2569นี้นะคะมีทั้งพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่บริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่ช่วง 19:25 นาทีค่ะแล้วก็จะมีงานสโมสรสันนิบาตในวันที่29กรกฎาคมที่ตึกสันติมัตรีทำเนียบรัฐบาลช่วงเวลา 18:50 นาทีวันที่29นี่จะเป็นวันอสัญหบูชาด้วยนะคะจะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอสัญหบูชาที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่16:55 นาทีเป็นต้นไปรวมทั้งอีก2วันที่เป็นช่วงท้ายสัปดาห์นะคะจะเป็นวันที่มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือว่า50วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมตั้งแต่16:55 นาทีและวันศุกร์ที่31กรกฎาคมเวลา9:55 นาทีค่ะก็ขอเชิญชวนรับฟังนะคะบรรยากาศของการถ่ายทอดเสียงพิธีสำคัญตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยค่ะ
1: ครับโอ้สัปดาห์วันหยุดแต่ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆที่ท่านผู้ฟังจะได้มีส่วนร่วมนะฮะด้วยกันนะครับวันหยุดใครที่ไม่ได้ไปไหนนะหรือใครจะไปไหนก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าจริงๆแล
0: ้
1: วในช่วงวันหยุดนี้ก็จะมีการขึ้นทางด่วนที่ขับรถนะใครที่อยู่กรุงเทพมหานครก็จะมีแคมเปญทางด่วนฟรีนะฮะรอบนี้ก็เช่นกันทางด่วนแทบทุกสายเลยเอางี้ดีกว่าสรุปเลยคือแทบทุกทางด่วนนะก็ขึ้นฟรีได้นะครับแล้วก็รวมถึงใครจะไปเที่ยวที่ตอนออกนะมอเตอร์เวย์ก็น่าจะมีแคมเปญนี้ด้วยเช่นกันไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ๆทางด่วนในกรุงเทพนี้ก็จะมีเรื่องของการเดินทางเอื้อให้กับคนที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าผ่านทางแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยไม่ประมาทแล้วก็มันพยายามที่จะดูแลเพื่อนร่วมทางไปด้วยนะในการเดินทางของท่านเพราะว่าหยุดยาว3วันจริงๆบางคนก็บอกว่าไม่ได้หยุดแค่3วันนะเพราะมันมีช่วงรอยต
0: ่อ
1: วันศุกร์ที่หยุด1วันวันจันทร์1วันเนี่ยมันก็เป็นช่วงรอยต่อที่บางคนอาจจะถือโอกาสนี้โอ้หยุดยาวได้ว่า9วันก็เลยก็มีนะพี่สุวัชริน
0: ใช่ก็วางแผนชีวิตให้ดีนะคะการเดินทางก็ระมัดระวังอันตรายอุบัติเหตุกันด้วยใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังส่วนวันนี้ก่อนที่จะมีวันหยุด3วันก็เลยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเรื่องที่ต้องจับตามมองก็คือกระทรวงการคลังเสนอขยายระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจากวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่30กันยายน2569ค่ะโดยผู้ถือบัตรเดิมไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมนะคะขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มจะเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะก็ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ด้วยนะคะ
1: เอาล่ะครับตอนนี้มาคุยเรื่องของการแพทย์แผนไทยกันเปลี่ยนบรรยากาศมาดูแลสุขภาพการแพทย์แผนไทยแฟนๆอาจารย์เนตรดาวอาจจะรอคอยอยู่นะครับอาจารย์อยู่ในสายพร้อมจะคุยกับแฟนๆแล้วนะครับอาจารย์เนตรดาวยวงศรีสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีแฟนรายการค่ะ
0: ค่ะอาจารย์สบายดีนะคะ
2: สบายดีค่ะ
0: วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงคะบรรยากาศของการไป
2: ก็ดี
0: เดินสาย
2: มีแฟนรายการเข้ามาทักทายจับไม้จับมือค่ะ
0: ก็
2: ปกติดีค่ะก็ขอบคุณที่
0: คนเยอะไหมคะ
2: ที่สามารถชื่นชมกลางๆค่ะกลางๆไม่ได้เยอะมาก
0: ค่ะ
2: ประมาณใกล้ๆร้อย
0: ค่ะก็ถือว่าเยอะนะคะร้อย
2: ใกล้ๆจะร้อยค่ะยังไม่ร้อยใกล้ๆร้อย
0: ค่ะแล้วเข้ามาดูเอามาปรึกษาเรื่องของสุขภาพด้านไหนบ้างคะ
2: ก็มาทุกเรื่องนะคะมาทุกเรื่องพาคุณพ่อคุณแม่มาก็
0: ม
2: ีคุณลูกพาพ่อแม่หลานพาคุณตาคุณยายมาก็มีค่ะก็บางคนก็แค่มาทักทายเอาของมาให้ขนมปังก็มีค่ะก็ขอบคุณมากบางคนก็ยืนอยู่แล้วก็ยืนเล็งว่าคนไหนเป็นเนตรดาวเล็งได้ก็วิ่งเข้ามาจับมือก็ขอบคุณค่ะก็ทักทายน่ารักท่านเหมือนเดิมค่ะก็ยังต้องตอนนี้รู้แล้วค่ะ ก็ภาพไว้เลยบอกหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะคุณศรีคุณวัชรี
0: จะได้ฟังเสียง
2: ใช่ค่ะก็ภาพไว้เลยก็ให้ดูบอกนี่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้เริ่มไม่ต้องหาแล้วก็เลยก๊อปไว้ก็เลยเขาก็เลยโอ้ก็ขอบคุณก็ชมหน้าตาดีสวยหล่อกับทุกคนเป็นคนสายตาดีค่ะสายตาดี
0: แล้วสัปดาห์นี้มีจดหมายมาฝากไหมคะอาจารย
2: ์มีค่ะมีจดหมายถามมาแล้วก็มีแฟนรายการส่งสมุนไพรมาร่วมบุญค่ะมีคุณจินดารัตน์มิธิเมธีโรจน์จากสุโขทัยค่ะเป็นดอกมะลิทั้งมะลิลาแล้วก็มะลิซ้อนค่ะ
0: ค
2: ุณนฤมลธิรายนค่ะจากไซน้อยนนทบุรีส่งเป็นราชปูกับดอกมะลิมาให้2กล่องค่ะอีกท่านหนึ่งคุณมนตรีทิพรักษ์ค่ะบอกว่าส่งสมุนไพรอยู่ในกล่องมาให้ก็เป็นใบเชียงดาใบหนุมานเม็ดมะรุมรากชะพลูรากกระเทียมก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะส่งมาก็ถามว่าตัวเองมีปัญหาค่าไตจาก1ไป5ก็ตามช่วงวัยก็ไม่เป็นปัญหาค่ะบอกอยู่ในระยะที่2จะไป3เขาก็เลยงดอาหารพวกมันเผ็ดทานจืดอย่างเดียวหวานน้อยๆดีแล้วค่ะก็ดีการทำอย่างนี้ก็ดูแลสุขภาพได้ดีไม่มีปัญหาอะไรก็ระวังไว้แต่ไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็ชื่นชมหนังสือบันทึกของแผ่นดินมาด้วยบอกว่าดีมากใช้รักษาโรคในยามฉุกเฉินได้ดีก็ชื่นชมมาด้วยค่ะ
0: mm-hmm.
2: อีกท่านหนึ่งเป็นของคุณวันนี้วันธนีค่ะของคุณวันธนีอ่านผิดขออภัยนะคะตัวหนังสือพันกันเขาบอกว่ามีอาการเหงือกบวมค่ะเลือดไหลคุณตาให้โทรถามยาแต่โทรไม่ติดจึงให้เขียนมาถามสูตรยาบ้วนปากได้ฟังทางรายการว่าใช้ดีอมแล้วอาการดีขึ้นจำได้ว่ามีขมิ้นชันนอกนั้นจดไม่ทันค่ะรบกวนด้วยค่ะตอนนี้แปรงฟันก็มีเลือดไหลซึมบ่อยๆจากวันธนีเป็นหลานคุณตาชื่ออะไรเนี่ยชื่อย้อยมั้งคะถ้าอ่านไม่ผิดนะคุณวันธนีขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตัวหนังสือมันโยเยโอเคค่ะสูตรน่าจะเป็นสูตรที่มีขมิ้นชันเกลือสันส้มพวกนี้ค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าคุณตาอยู่เท่าไหร่นะคะที่สำคัญที่สุดคุณตามีอาการเหงือกอักเสบนะมันจะกลายเป็นรามานาแล้วจะกลายเป็นโรคปริทันต่างๆมันเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่มากกว่าเด็กคราวนี้ต้องระวังสาเหตุมันมาจากการรักษาความสะอาดในช่องปากด้วยแล้วก็แผ่นคาบฟันนะคะพวกหินปูนเนี่ยเราปล่อยให้มันเกาะมากเกินไปพอมันเกาะมันก็จะปล่อยพวกเชื้อแบคทีเรียจำนวนมากเนี่ยเป็นสารพิษซึมออกมาแล้วก็อยู่บนผิวของเหงือกแล้วก็ส่วนที่ติดกับฟันก็จะทำให้เกิดการอักเสบบวมปล่อยทิ้งไว้ก็แผ่นหินปูนพวกนี้มันก็จะเซาะลึกไปเรื่อยลงไปถึงเบ้าฟันพอไปถึงเบ้าลากฟันคนนี้มันจะเรียกว่าฝีลามานาดและมันก็จะเป็นถุงหนองอยู
0: ่
2: บางคนเนี่ยเป็นถุงหนองถึงขนาดมีฝีหนองโผล่ขึ้นมาบริเวณขากรรไกรมองเห็นจากด้านนอกเลยตรงแก้มอันนั้นน่ะเป็นมากแล้วควรจะต้องรีบรักษาไอ้เจ้าถุงพวกนี้ก็จะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยการบ้วนปากอย่างเดียวเนี่ยเราบอกสูตรได้ค่ะแต่การเอาคราบหินปูนออกเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของคุณหมอฟันแนะนำพาคุณตาไปพบคุณหมอฟันดีกว่านะคะก็จะได้ช่วยอีกทางหนึ่งไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นฝีที่เบ้าฟันก็จะอันตรายแล้วถ้าพอผู้สูงอายุเนี่ยค่ะไปให้ตรวจฟันหน่อยก็ดีอย่างน้อยก็ทุก6เดือนหรือ1ปีก็ได้ดีกว่าที่ไม่ตรวจเลยเพราะว่าทิ้งไว้มันก็จะอันตรายแล้วควรทำความสะอาดฟันบ่อยๆยาบ้วนปากพร้อมปากกากระดาษพร้อมนะคะเดี๋ยวบอกให้แต่ยังแนะนำเหมือนเดิมนะไปพบคุณหมอฟันเพื่อเอาคราบหินปูนออกไม่อย่างนั้นคราบหินปูนตรงนี้มันจะกัดจนกระทั่งฟันร่นลงไปเรื่อยๆจะกลายเป็นฟันยาวเคยเห็นผู้สูงอายุหลายท่านเคยเห็นนะคะฟันของท่านจะยาวกว่าปกติเนื่องจากเหงือกมันร่นลงไปพอเราเอาไอ้คราบหินปูนนี้ออกเหงือกที่ร่นมันก็จะหายแล้วอาการแปรงฟันมีเลือดออกบ่อยๆพวกนี้มันก็จะหายตามไปด้วยก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีการใช้น้ำยาบ้วนปากแค่ช่วยบาดแผลตามเหงือกเท่านั้นไม่สามารถขจัดคราบหินปูนออกได้นะคะมันไปควรจะถ้าบ้วนปากเดี๋ยวให้สูตรแน่นอนแต่แก้ที่ถูกวิธีคือพาตาไปพบทันตแพทย์ปลอดภัยกว่านะคะสูตรก็จะมีขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันผงเนี่ยแหละค่ะ1ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนโต๊ะ เกลือ2ช้อนโต๊ะแล้วก็สารส้มที่เราหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเอามาตำให้แหลกๆหน่อยตำให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ตักมา2ช้อนชาแล้วก็น้ำตั้งแต่750ไปจนถึง1ลิตรถ้าขนาดไหนก็ได้ค่ะแล้วก็เทรวมลงไปแล้วก็ต้มเดือดจนกระทั่งน้ำเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มนะคะแล้วสารส้มละลายดีเกลือละลายหมดแล้วกรองเก็บเข้าตู้เย็นค่ะกรองเก็บเข้าตู้เย็นแล้วก็เก็บไว้เวลาจะบ้วนปากก็ค่อยๆเทมาตามที่เราต้องการอมทั่วปากทิ้งไว้สัก 3-5 นาทีหลังจากนั้นก็ไปบ้วนทิ้งค่ะแล้วก็กั้วฟันควรใช้หินใช้แปรงใช้เรียกใช้แปรงฟันใช้ไหมขัดฟันช่วยด้วยนะคะเพื่อซอกต่างๆจะได้สะอาดปลอดภัยยังไงเหมือนเดิมนะคะคุณวันธนีพาคุณตาไปพบทันตแพทย์เพื่อความปลอดภัยมากกว่าการใช้น้ำยาบ้วนปากอย่างเดียวนะคะ
0: ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะเรื่องของปากและฟันนี่ถ้าทิ้งไว้จะเป็นปัญหาที่ทรมานมากนะคะมาถึงขั้นถ้าว่าเป็นหนองด้วยนะโห
2: ใช่ค่ะ
0: ทรมาน
1: เคี้ยวทีนี่โอ้เราต้องเคี้ยววันหนึ่งหลายครั้งต้องทานอาหารโ
0: อ
1: ้ก็ใกล้กับชีวิตประจำวันมากนะมันก็เป็นเรื่องใหญ่อะแล้วการรักษาก็ไม่ธรรมดานะอาจารย
2: ์ใช่ค่ะ
1: สิทธิ์ต่างๆก็ไม่ได้ครอบคลุมมากนะเออบางทีจำเป็นต้องเข้า
2: เอก
1: ชน
2: ใช่ถ้าเป็นมากก็จะยิ่งไปกันใหญ่ถ้าการรักษาแค่ตั้งแต่เนิ่นๆน่าจะดีกว่าค่ะอันนี้มีเลือดซึมออกมาแล้วด้วย
0: ตอนเด็กๆนี่จะโดนอมเกลือประจำค่ะ
1: เออใช่
0: โดนตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องอมด้วยมันก็เค็มเนาะประมาณตอนเค็มแต่ว่าก็เข้าใจแล้วแหละว่ามันดูแลเหงือกจริงๆนะคะเกลือเนี่ยช่วยให้เหงือกที่มันร่นแล้วก็ฟันที่จะได้แข็งแรงด้วยจะได้มีที่ยึด
1: ครับ
0: นะคะได้มีฟันที่สะอาดแล้วก็ทำให้เกียรติอยู่กับเราไปนานๆค่ะอาจารย์บริจาคสมุนไพรค่ะอาจารย์บอกช่องทางหน่อยค่ะ
2: ค่ะท่านใดที่สนใจอยากร่วมบริจาคสมุนไพรกับเรานะคะร่วมบุญเป็นสมุนไพรก็สามารถบริจาคได้ที่ตู้ปน59ปนสปปนเนสศาลาปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ027062610ใส่มาด้วยนะคะเผื่อเขาส่งเข้าไปสนีไม่ได้เขาจะโทรมาว่าเราอยู่ตรงไหนเขาก็จะมาส่งให้เราแทนตรงที่สามารถรับได้อีกผลทางหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ที่เราอยากได้ก็จะเป็นดอกมะลินี่แหละค่ะได้ทั้งมะลิลามะลิซ้อนรากชะพลูอยากได้มากรากกระเทียมพวกนี้เราก็ยังคงอยากได้อยู่นะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ร้องขอมาเพิ่มบอกถ้าท่านใดรู้จักลูกพี่ลังกาสาลูกพี่ลังกาสาที่แก่แต่ไม่ใช่อ่อนนะคะที่แก่แล้วยังไม่ต้องสุกก็สามารถเด็ดร่วมบริจาคกับเราได้แล้วก็เอามาใช้ทำยาให้ผู้ป่วยเหมือนกันค่ะก็ขอบพระคุณอย่างสูงในความกรุณาที่มีเจตนาจะร่วมบุญด้วยสมุนไพรกับเราเพราะมันไม่ใช่แค่ส่งมาอย่างเดียวมันต้องไปเก็บไปล้างไปตากทำความสะอาดบางคนต้องขุดอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ก็เห็นถึงน้ำใจที่มีให้กับพวกเราก็ขอบพระคุณอย่างสูงมากๆค่ะที่ช่วยเหลือคนไข้ช่วยเหลือพวกเราแล้วก็เอาไปช่วยเหลือคนไข้อีกต่อหนึ่งก็ท่านก็ได้บุญร่วมๆกันนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็เป็นคลินิกสาธารณกุศลนะคะก็หยอดตู้แต่ว่าก็จะมีคนที่ใจบุญแบบนี้บริจาคสมุนไพรมาช่วยนะคะเรื่องเพราะว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการที่จะต้องไปหานะคะตรงนี้ก็ช่วยทุนค่าใช้จ่ายไปสำหรับที่จะช่วยให้คนที่ไม่มีเงินที่จะมาดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยได้ดูแลรักษาสุขภาพได้สะดวกขึ้นนะคะอ่ะพรุ่งนี้ไม่เปิดใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: พรุ่งนี้ปิดค่ะ
0: พรุ่งนี้ปิดพรุ่งนี้วันหยุด
2: ต้องปิดให้เจ้าหน้าที่ค่ะ
0: ปิดให้เจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวยังไงเปิดสายกันดีกว่าจะได้มีเวลากันเต็มที่เลยวันนี้นะครับ022769718ท่านผู้ฟังที่อยากจะโทรศัพท์มาพูดคุยกับอาจารย์ในเรื่องปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับ022769718สายพร้อมนะครับโทรมาได้ตอนนี้รวมไปถึง Facebook Live ก็ได้นะฮะที่จะฝากคำถามกันไว้ได้ด้วยเช่นกันแหมไม่ทันไรมีมาแล้วนะครับจากโคราชนครราชสีมาของเรานี่เองคุณณัฐดา
0: สวัสดีค่ะคุณนัดดาสวัสดีค่ะ
3: แต่จะถามอาการเรื่องขึ้นคันนะจ๊ะ
0: ปิดวิทยุนิดนึงนะคะเรื่องอะไรนะคะ
3: ขึ้นคันนะจ๊ะเป็นแกเป็นโรคขึ้นคันไม่หายอ่ะจ๊ะ
2: ค่ะ ไม่หายมีโรคอื่นไหมคะมีโรคอื่นเป็นโรคประจำตัวไหมคะ
3: แล้วก็โรคความดันไขมันปกติไม่ได้จากคุณหมอ
2: ความดันกับไขมันเท่านั้นไม่มีโรคอื่นใช่ไหมคะ
3: ใช่แกโดนเขาเรียกอะไรล่ะร้อนนิดนึงหรือว่าโดนกิ่งไม้กิ่งอะไรก็จะเกิดพดผื่นขึ้นมาน่ะคุณหมอ
2: ค่ะก็คงเป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นเรื่องของแพ้แล้วก็แพ้เหงื่อด้วยบางคนพอมีเหงื่อออกมากไปโดนฝุ่นโดนละอองโดนแมลงโดนกิ่งไม้อะไรบาดเข้าหน่อยหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีการระคายเคืองก็จะมีอาการผื่นขึ้นตรงบริเวณนั้นๆบางคนก็ขึ้นทั้งตัวมันเป็นภูมิเขาเรียกผื่นแพ้จากการสัมผัสก็พยายามต้องพยายามหลีกเลี่ยงออกห่างหน่อยนะคะแล้วก็พยายามหยุดเหงื่อพยายามหยุดเหงื่อเรามีวิธีทำยาชาเขาเรียกยาชายาชารู้จักเปลือกต้นเพกาไหม
3: อ๋อรู้จักจ้ะเปลือกต้นเพกาที่บ้านก็มีคุณหมอ
2: จ้ะลิ้นเขาเรียกบางคนก็เรียกลิ้นฟ้าที่เอาฝักมันมากิน
3: ใช่
2: นั่นแหละเราใช้เปลือกต้นมันอย่าไปสับรอบต้นนะเอาสับให้มันเหลือเปลือกไว้ส่งน้ำด้วยนะสับเอามาชิ้นขนาดนิ้วชี้เราอะชิ้นขนาดนิ้วชี้เราความยาวเท่านั้นเนี่ยเราใช้สัก10ชิ้น
3: จ
2: ้ะใช้สัก10ชิ้นนะสับมาแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็สับให้ละเอียดหรือโขกให้แหลกก็ได้หลังจากนั้นหาโหลมาเอาเหล้าใส่ลงไปดองเหล้าใช้ดองเหล้าถ้าเราจะใช้เหล้าขาวก็ได้ค่ะหรือจะใช้น้ำยาที่เป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลก็ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าเป็นเหล้าขาวก็40ดีกรีแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลก็75ดีกรีอันนี้ yeah. เราก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างเอามาแช่ให้ท่วม
3: จ้ะ yeah.
2: เอามาแช่ให้ท่วมทิ้งไว้สิบห้าวันเวลา yeah. ที่เราจะใช้เนี่ย
3: ทิ้งสิบห้าวันจ
2: ้
3: ะ
2: ใช่ก็ดองไว้สิบห้าวันพอเวลา yeah. ที่เราจะมาใช้ลดอาการผื่นคันและลดเหงื่อเนี่ยอีกอันนึงก็คือหาแป้งหรือหาดินสอพอง
3: จ
2: ้
3: ะ
2: yeah. ใช้แป้งเย็นก็ได้แป้งเย็นก็ซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปที่เป็นเขาเรียกแป้งเย็นรู้จักแป้งเย็นใช่ไหมที่เอามาทาตามตัวแล้วมันเย็นๆหรือจะใช้ดินสอพองก็ได้แต่ดินสอพองเนี่ยมันเป็นดินสอพองที่สกปรกต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะถ้าจะเอามาใช้ต้องทำความสะอาดมันต้องเอามันมาผัดในกระทะให้สะอาดก่อนแล้วถึงจะเอามาทาผิวเราได้เพราะว่าถ้าคนผื่นแพ้ง่ายๆเนี่ยดินสอพองมันอยู่ตามดินเอามาทาเดี๋ยวแพ้หนักกว่าเดิมอีกก็เลยคิดว่าแนะนำเป็นแป้งเย็นที่แป้งกระป๋องที่มีขายทั่วไปเอามาพอครบ15วันแล้วก็เอาเวลาที่เราจะใช้อ่ะค่ะเราก็เอาแป้งเทใส่มือแล้วก็ตักน้ำยาที่เราดองไว้อ่ะดองไว้เทใส่น้ำผสมนิดนึงคนให้ทั่วแปะตรงที่มันมีอาการคัน
3: แ
2: ต่มันก็จะมีอาการชามันเป็นยาชาเลยแหละมันจะมีอาการชาเพื่อลดอาการคันก็จะลดอาการผื่นอักเสบได้ทีนี้เป็นอาการลดอาการคันใช่ไหมคะแต่การรักษาเนี่ยยังไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีการรักษาเรื่องของผิวหนังด้วยเนี่ยให้เพิ่มในยาดองที่เราดองเหล้าเมื่อกี้ให้ใส่ขมิ้นชันหาได้ไหม
3: ที่บ้านปลูกอยู่จ้ะ
2: โอเคอุ้ยดีจังเลยทำไมปลูกเยอะก็เอาขมิ้นชันมาหนึ่งแง่งค่ะมันหนึ่งแง
3: ่
2: ต้องล้างให้สะอาดนะเพราะมันอยู่ถั่วใต้ดินมันจะมีเชื้อเยอะต้องล้างให้สะอาดล้างเสร็จแล้วสับให้ละเอียดใส่ดองไปด้วยใส่ดองลงไปด้วยพร้อมกับเปลือกต้นเพกาก็จะได้รักษายาก็จะได้ยารักษาอาการผื่นคันจากขมิ้นชันไปด้วยได้ยาชาจากเปลือกเพกาไปด้วยแล้วก็ได้แป้งเย็นเพื่อรูขุมขนจะได้ปิดแล้วก็ใช้โปะหรือทาตรงบริเวณที่มีอาการผื่นคันพอเวลาเราไม่คันเราก็ไม่เกาพอเราไม่เกาผิวหนังก็ไม่อักเสบมันก็จะช่วยไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ต้องหลีกเลี่ยงอะไรที่ทำให้เราแพ้เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงนะพยายามหลีกเลี่ยงสักหน่อยเราก็จะได้อาการผื่นคันจะได้ไม่เป็นเพิ่มขึ้น
3: แต่เดี๋ยวคุณหมอเมื่อกี้จดแล้ว4เพกาเนี่ย4ชิ้นหรือ10ชิ้นจ๊ะ
2: 10
3: 10ชิ้นแค่มั้ย
2: 10ชิ้นจ้ะ10ชิ้น
3: อ๋อคุณหมอฉันจะบอกว่าเมื่อเช้าน่ะฉันไปส่งสมุนไพรไปตอนนี้เพราะว่าฉันทำงานทุกวันวันนี้วันจันทร์ฉันมีโอกาสได้ไปส่งไปให้เนี่ยที่ฉันจดไว้ฉันฟังแล้วฉันจดตู้ปน.5 ปน.2 บางนาเมื่อเช้าฉันไปส่ง
2: โอ้ขอบคุณ
3: เป็นบอระเพ็ดแห้งสองถุงแล้วก็ใบบอระเพ็ดหนึ่งถุงแล้วก็รากสามซีดแห้งแล้วก็ไอ้รากชะพลูแห้งที่ฉันตากแดดแล้วไม่ใช่ฉันเพิ่งไปส่งไปสนี้น่ะจ้ะ
0: ดีจัง
4: โอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณณัฐดาค่ะขอบคุณ
3: แต่ที่บ้านก็มีนะเสลดพังพอหรือใบล้างจืดแต่ว่าฉันตากไม่ทันไงเพราะว่าฉันทำงานทุกวันเน
4: าะเอาที่คุณณัฐดาส่งมานั่นแหละเราใช้อยู่เราใช้ก็พอนะคะเอาที่เราใช้
0: เห
3: ็นได้ฟังแล้วก็โอ้ที่บ้านมีแต่ว่าก่อนนี่แหละเนาะเพิ่งยุดวันนี้ไปส่งมาแล้วก็กลับมามาฟังรายการเนี่ย
0: ค่ะดีจังเลย
3: ไม่รู้ฉันส่งไปถูกไหมเนี่ยป
4: ส่งถูกค่ะ
3: 9ปนสบางนา10260เนี่ย
4: ค่ะถูกต้องค่ะ
3: จ้ะเมื่อเช้าไปส่งมาเลยว่าอู้ไม่รู้ส่งถูกไหมชุดแบบว่าฟังทันมั่งไม่ทันมั่ง
4: ขอบคุณมากนะคะสาส่งมา
3: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะส่งใบไอ้เนี่ยสลิดทางพรล้างจืดไปให้อีก
4: ค่ะ
3: ขมิ้นก็มีที่บ้านอ่ะไอ้อะไรนะเรียกอะไรนะไอ้อันชันก็มีแต่ว่านัวทำงานมันก็ไม่ค่อยมีเวลาคุณหมอ
4: ล้างจืดกับสลิดทางพรไม่ยังไม่ต้องส่งมาค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราพอจะใช้เนี่ยเราต้องคัดใบเราจะต้องคัดใบต้องเป็นใบขนาดกลางเท่านั้นแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วต้องทำสดมันก็จะลำบากที่ว่าคนส่งมาเนี่ยเราก็จะไปใช้อย่างอื่นก็ใช้ได้น้อยเสียดายพลังงานที่อุตส่าห์ช่วยส่งเอาที่ส่งมาอย่างคราวนี้ค่ะเราใช้อยู่เนี่ยก็ขอบพระคุณอย่างมาก
0: จ้ะ
3: มีลาสามซิปหน่อยนึงเพราะว่าฉันก็ความตายเยอะน้อยฉันคุดมาก่อนก็ได้ตากแห้งไปใส่ถุงไปหา
4: โอ้ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะคุณนันดาปลูกเยอะเลยนะคะ
3: โอ้แบบว่าแฟนแกไม่ค่อยสบายก็ในส่วนก็พอมีเนื้อที่ก็ปลูกพวกมะขามหัวขิงตะไคร้ใบมะกรูดกระชายพวกตะไคร้ใบมะกรูดพวกผักส่วนครัวเล็กๆน้อยๆไม่ต้องซื้อเขากินไงคุณหมอ
4: โอ้ตาดีค่ะ
3: ต้นเพกาก็มีเยอะนี่ที่บ้านมีต้นเพกา
0: ก็ลองไปใช้สูตรอาจารย์ดูนะคะลองใช้สูตรอาจารย์ดูนะคะจะได้หายนะคะ
3: จะแล้วบอระเพ็ดนี่ถ้าว่าคุณหมอต้องการน่ะที่บ้านก็ปลูกไว้เยอะเหมือนกันคุณหมอ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
3: ถ้าคุณหมอนั่นเดี๋ยวฟังอยู่เรื่อยๆก็จะตากแห่งจะให้อีก
0: ขอบคุณค่ะคุณนันดา
4: ค่ะคุณนันดา
0: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ได้ฟังสำเนียงโคราชด้วยนะ
0: น่ารัก
1: ทีเดียว
0: ใจบุญด้วยนะคะแล้วก็สูตรภูมิแพ้ผื่นคันเนี่ยตอบโจทย์คุณวัดชลบุรีถามมาทาง Facebook ไลฟ์พอดีบอกว่าขอสูตรแก้ผื่นคันด้วยนะคะก็ตอบไปให้แล้วอาจารย์บอกสูตรไปแล้วเป็นต้นเพกาเลย10ชิ้นดองกับเหล้านะคะแล้วก็มีแป้งเย็นกับดินสอพองที่เอามาช่วยแล้วมีขมิ้นชันลงไปด้วยก็ได
4: ้เกิดต้นนะคะเกิดต้นเพกา
0: สำหรับโรคภูมิแพ้นะคะช่วงนี้เราขออนุญาตอาจารย์พักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
5: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
10: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
9: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
10: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
9: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
10: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
11: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
12: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
11: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
13: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
0: ค่ะ 13:34 นะคะทั่วที่ถิ่นไทยช่วงที่2ค่ะเปิดสายอยู่นะคะ
1: ครับผม0227697188เบอร์เดิมของเรานะครับ0227697188เปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวสายว่างแล้วนะครับตอนนี้น่าจะกำลังมีโทรศัพท์เข้ามาอยู่นะครับในขณะนี้แต่ระหว่างนี้ก็สามารถที่จะฝากคำถามได้ใครที่ไม่สะดวกโทรนะครับทาง Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองครับมีสายมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคุณหนิง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
0: โอเค
1: คุณหนิงครับ
0: ถามอาจารย์เลยค่ะ
14: ค่ะสว
0: ั
14: สด
0: ี
14: ค่ะค
0: ุ
14: ณหมอ
0: เ
14: น
0: ตร
14: ดาว
0: ด้
14: วยและทีมงานค่ะ
0: ค่ะ
14: วันนั้นวิทยุมันซ่าก็เลยฟังไม่ถนัดวันนี้จะถามคุณหมอว่าวันนั้นที่คุณหมอพูดเรื่องนิ้วล็อกอะค่ะคือทำท่าโชว์แหวนเพชรน่ะยืดแขนออกไปตึงๆน่ะแล้วก็เอาแขนลงนั้นน่ะคือเอาขึ้นเอาลงมากี่ครั้งคะ
15: อ๋อคืออันดับแรกเลยให้สมมติว่าเราใส่แหวนนะคะแล้วก็ยืดมือออกไปข้างหน้าโดยกระดกข้อมือขึ้นโดยกระดกข้อมือขึ้นนะคะแล้วก็แขนเนี่ยต้องตึงนะคะหลังจากนั้นเอามืออีกข้างนึงอะค่ะจับที่นิ้วจับที่ปลายนิ้วทั้ง4นิ้วอะค่ะดึงเข้าหาตัวเองดึงเข้าหาตัวเองจนใต้ท้องแขนเนี่ยตึงจนใต้ท้องแขนตึงดึงให้สุดเลยค่ะที่คิดว่าดึงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พอตึงแล้วนับ 1-5 ครั้งไว้ก่อนค่ะพอครบ5แล้วปล่อยช้าๆหลังจากนั้นให้กำมือโดยใช้นิ้วก้อยก่อนเลยเอานิ้วก้อยกำแล้วก็กำมือให้แน่นหลังจากนั้นเอากดข้อมือเอากดมือเราอะค่ะให้ทิ่มลงดินแขนยังยื่นตรงอยู่นะคะแขนยังยื่นตรงอยู่แล้วกำมือเสร็จแล้วก็เอากำปั้นเราชี้ลงดินกำปั้นชี้ลงดินชี้ให้สุดเลยค่ะจนกระทั่งตึงแขนชี้ให้สุดจนกระทั่งตึงแขนแล้วก็นับไป1-5พอครบ5แล้วปล่อยช้าๆกับกระดกขึ้นมาเหมือนเดิมในท่าเดิมแล้วก็ดึงมือดึงรวบปลายนิ้วมือเนี่ยค่ะเหมือนเดิมดึงจนตึงนับ1-5ทำอย่างเงี้ย10 รอบถือว่าเป็น1ชุดแล้วก็ทำสัก3ชุดก็ได้ค่ะเช้าชุดนึงเช้ากลางวันเย็นแบ่งทำเพราะว่ามันเสียเวลาไม่มากหรอกค่ะมันก็จะช่วยทำให้อาการนิ้วล็อกต่างๆลดลงด้วยแต่ระหว่างก่อนที่เราจะทำมาทำเรื่องบริหารเรื่องท่าอวดแหวนเพชรเนี่ยอยากให้เอาไปแช่น้ำอุ่นหรือประคบก่อนเอามือแช่น้ำอุ่นหรือประคบก่อนหลังจากประคบเสร็จแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมันยืดออกแล้วเราก็บริหารมันก็จะช่วยทำให้ดีขึ้นหรือใช้น้ำมันยาหม่องยาน้ำมันนวดที่มีติดบ้านอยู่แล้วเนี่ยทาก่อนก็ได้แล้วก็เริ่มบริหารท่านี้มันก็จะช่วยได้อาการนิ้วล็อกก็จะค่อยๆบรรเทาลงค่ะ
16: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะถามผิดครั้งเอาขึ้นลง

0: ูลนะครับคุณเจริญชัยถามว่าโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยเป็นมานานแล้วครับอาจารย์ทุกเย็นเลยเนี่ยต้องใช้ยาแก้แพ้ทานวันละ2เม็ดทุกเย็นเลยครับอาจารย์ถ้าถ้าไม่ใช้เนี่ยจะจามแล้วก็มีน้ำมูกตลอดอยากทราบว่าผลเสียคืออะไรครับอาจารย์
1: ผลเสียของการกินยาแก้แพ้หรือว่าอะไร
0: ครับใช่ครับใช่จะมีผลข้างเคียงอะไรไหมทำนองนั้นอะ
1: คือยาแก้แพ้เป็นยาที่กดอาการแล้วก็ไม่ให้คนไข้อ่ะมีอาการรุนแรงมากเกินไปเพราะว่าอาการพวกนี้ค่ะเวลาที่มันรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้ท่อร่วมก็ทั้งจะท่อทั้งเกิดจมูกหูอะไรพวกนี้ค่ะก็จะบวมตามไปด้วยก็กลายเป็นหูอื้อได้ยินอะไรลำบากมันถ้าพอกินยาแก้แพ้อาการบวมตามท่อต่างๆอาการภูมิแพ้ต่างๆก็เบาลงแต่มันก็เป็นการกดอาการเฉยๆแนะนำว่าถ้าไม่ไหวก็กินยาภูมิแพ้แต่ก็ไม่ได้อยากให้กินบ่อยๆลองใช้ตำรับยาที่เป็นบัญชียาหลักแห่งชาติหาซื้อได้ทั่วไปนะคะชื่อตำรับยาปราบชมพูทวีป
2: ปราบชมพูทวีป
1: ปราบชมพูทวีปเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติเลยค่ะใช้ในกรณีภูมิแพ้ลดน้ำมูกในบัญชียาหลักเลยเขาใช้อยู่แล้วก็จะทำให้อาการภูมิแพ้ค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆใช้ตำรับยานี้ช่วยค่ะเพื่อจะได้ลดการใช้ยาที่เป็นยาภูมิแพ้ค่อยๆน้อยลง
2: ปรับชมพูทวีปเป็นยาเม็ดหรือว่ายาผงคะอาจารย
1: ์เป็นยาแคปซูลค่ะใส่เป็นยาผงแล้วก็บรรจุแคปซูลค
2: ่ะอ๋อค่ะก็ทานแทนยาแก้แพ
1: ้ใช่แล้วก็ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดให้เราด้วย
0: ดีจัง
1: กระตุ้นการไหลเวียนให้เราด้วยดีดีแล้วก็มีประโยชน์ด้วย
2: ก
1: ิน
2: ยาแก้แพ้มากๆก็จะมีอาการแบบง่วงซึมด้วย
1: ก็จะง่วงซึมค่ะง่วงซึม
2: ค่ะก็ลดยาแบบปฏิชีวนะแต่ว่ามาทานสมุนไพรเป็นปราบชมพูทวีปนะคะ
0: เอาละครับมีสายโทรศัพท์มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์คุณอัธบุญสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับผมขอรบกวนสอบถามว่าน้องสาวเขาเป็นแผลกดทับที่ก้นนะครับแล้วทีนี้เห็นกระดูกเป็นซี่ๆๆฮะต่างๆแล้วตรงขอบแผลใหญ่ประมาณฝ่ามือครับ
1: ค่ะ
3: แล้วตรงขอบแผลเป็นหนังแยกกับเนื้อครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้ก็เป็นเนื้อตายแล้วค่ะ
3: ตรงส่วนไหนเริ่มเป็นเนื้อตายนะครับ
1: ตรงเริ่มขอบแผลค่ะแล้วมันก็จะเริ่มต่อไปจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแต่สีจะเปลี่ยนจากเนื้อส่วนอื่นก็จะมีสีที่แตกต่างออกจากเนื้อส่วนอื่นแล้วก็วิธีการที่เราจะต้องดูแลเนี่ยถ้าเมื่อกี้ขนาดถึงว่าเห็นกระดูกแล้วแสดงว่าต้องนอนติดเตียง
3: กระดูกอยู่ส่วนกลางครับแล้วตรงอันนั้นตรงขอบฝ่ามือ
1: ค่ะ
3: ตรง
1: ส่วนใหญ่คนที่เป็นแผลพวกนี้ค่ะจะเกิดบริเวณกลางหลังตรงก้นกบแล้วก็จะมาเป็นตรงค่ะเป็นตรงก้นกบค่ะจะเป็นเพราะว่าไม่ได้พลิกตัวคนป่วยติดเตียงเนี่ยสิ่งที่จะหายได้ก็คือต้องพลิกตัวทุกสองชั่วโมงทุกสองชั่วโมงจะต้องพลิกตัวให้เขาต่อให้เรารักษายาดียังไงถ้าเราไม่พลิกตัวหรือตะแคงซ้ายขวาให้เขาเนี่ยแผลก็จะอับชื้นติดเชื้อได้นะคะต้องคอยระมัดระวังแล้วก็ควรพบแพทย์ว่าต้องการใช้ยาอะไรแล้วก็วิธีการล้างแผลแบบไหนอันนี้มันจะดูข้างนอกเล็กแต่ข้างในจะใหญ่มากมันจะเป็นโพรงใหญ่ข้างในซึ่งอันตรายมากด้วยค่ะ
3: อาจารย์พอมียารักษาไหมฮะ
1: เอาอย่างนี้เผอิญเรามีงานวิจัยเรื่องว่านพระฉิมเรื่องว่านพระฉิมเป็นสำหรับรักษาแผลกดทับคุณอัธบุญจดช่วยเอาชื่อที่อยู่ของคุณอัธบุญน่ะไปไว้หลังไมค์ไปบอกทางหลังไมค์เดี๋ยวเราจะส่งไอ้งานวิจัยตัวเนี้ยที่เขาใช้รักษาค่ะส่งไปให้เป็นกระปุกเจลคล้ายๆว่าเป็นเจลแบบคล้ายๆว่านหางจระเข้แต่สุดท้ายสิ่งที่จะช่วยคนไข้ได้ก็คือเวลาทาแล้วเนี่ยเราต้องมีการล้างแผลให้เรียบร้อยด้วยน้ำเกลือเช็ดขอบแผลด้านนอกที่การฆ่าเชื้อทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หลังจากนั้นทาเจลเรียกว่าว่านพระฉิมเอาไปทาเสร็จเรียบร้อยคนไข้ต้องตะแคงไม่ใช่นอนทับแผลเหมือนเดิมแล้วก็ตะแคงทุก2ชั่วโมงถ้าปล่อยตะแคงข้างเดียวนานๆเดี๋ยวเป็นตรงสะโพกอีกก็ไม่หายอยู่ดี
3: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวจะให้
3: ให้เอาผ้าก๊อซชุบน้ำเกลือเช็ดก่อน
1: ใช่ค่ะใช่
3: เช็ดให้ทั่วเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะพวกนี้ก็จะมีคราบแผลเป็นคราบฝ้าในบนแผลค่ะก็เวลาเช็ดก็จะฝ้าในแผลก็จะค่อยๆหลุด

0: มาด้วยและหลังจากที่ทาเจลตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเผอิญต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวหลายท่านจะโทรเข้ามาขอเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นกระปุกใหญ่เราไม่ได้ใส่กระปุกเล็กไว้ให้เราก็ส่งไว้ทั้งกระปุกใหญ่นั่นแหละจะส่งไปให้แล้วก็ค่อยๆทาแล้วเวลาที่เราเช็ดกว้างในแผลออกแล้วก็ค่อยเอาเจลนะคะค่อยๆทา
1: แล้วเอา
0: ทาแล้วก็ผ้าก๊อปแปะใช่ถูกต้องค่ะ
1: เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมขอรบกวนขั้นแรกเอาสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดให้ทั่วก่อนไปชุบน้ำเกลือชุบน้ำเกลือเช็ดให้ทั่วก่อนแล้วค่อยแอลกอฮอล
0: ์เนี่ยห้ามทาบนแผลค่ะแอลกอฮอล์ได้บริเวณรอบๆค่ะรอบๆที่ไม่เป็นแผลเพื่อฆ่าเชื้อค่ะเพื่อฆ่าเชื้อ
1: พอน้ำเกลือเสร็จแล้วทีนี้ก็มาเอาแอลกอฮอล์เช็ดขอบ
0: รอบรอบๆค่ะไม่ลงแผลนะไม่ลงแผล
1: ฮะขอบด้านรอบๆไม่ลงแผลครับ
0: ค่ะแล้วค่อยทายา
1: แอลกอฮอล
2: ์ค่ะค
1: ่
2: ะ
1: ก็มีวิธีรักษาเท่านี้นะครับ
0: ใช่
1: แล้วก็ใช้ว่าน
0: ตะแคงเขาเผอิญเรามีเจลตัวนี้เข้างานวิจัยอยู่ค่ะเขามีงานวิจัยอยู่พบว่าไปรักษาเรื่องของบาดแผลดีแล้วเขาเอามาให้เราเพื่อให้เราให้กับคนอื่นต่อไปเราก็เลยเมื่อมีคนร้องขอมาแบบนี้ก็เลยจะส่งต่อตามเจตนารมณ์ผู้วิจัยค่ะเอาไปให้คนที่เขาเป็นจะได้ถึงมือโดยตรง
1: เดี๋ยวผมที่อยู่หลังไมค์อะครับ
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: ที่อยู่หลังไมค์ค่ะ
2: คุณอรรถบุญแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้คุณรัชภาคนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางสายนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณอรรถบุญ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: อาจารย์และทุกคนครับ
2: ค่ะ
0: อย่าลืมพลิกตัวทุก2ชั่วโมงนะคะ
1: ครับ
2: น่ารักมากเลย
1: ขอบคุณครับ
2: ดูแล
0: ขอบคุณ
2: น้องสาวเนาะเป็นอะไรที่ต้องดูแลใกล้ชิดเนาะพลิกตัวทุก2ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเป็นแผลกดทับแบบนี้กว่าจะรักษาให้หายดีมันต้องใช้เวลา
0: ใช่
2: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเป็นแผลตรงก้นกบตรงกลางถึงจะเป็นแผลตรงนั้นก่อนเนื่องจากว่าไม่ได้พลิกตัวแล้วก็คนไข้บางคนไม่ได้นอนที่นอนลมสลับช่องมันก็จะมีการกดทับอยู่นานแล้วเขาจะพลิกตัวเองก็พลิกไม่ได้แต่ถ้าคนพลิกบอกว่าเป็นแผลตรงกลางแล้วก็ปล่อยให้นอนตะแคงข้างอีกข้างหนึ่งนอนตะแคงข้างแล้วเกินกว่า2ชั่วโมงนานๆแผลก็จะไปเกิดที่สะโพกต
2: ่อก็จะเปลี่ยนที่
0: เพราะฉะนั้นที่2ชั่วโมงต้องพลิก2ชั่วโมงต้องพลิกพลิกไปเรื่อยๆทุก2ชั่วโมงตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยค่ะกรี๊ดเมื่อไหร่ก็พลิกอีกข้างหนึ่งเอาหมอนข้างดันไว้ไม่ให้คนไข้กลับมาหงายเหมือนเดิ
2: ม
0: ค
2: ่ะมันก็จะมีมันบางคนที่มีอุปกรณ์ช่วยสำหรับการนอนที่ไม่ให้แผลสัมผัสกับเตียงโดยตรง
0: เขาก็จะมีที่นอนลม
3: ที่นอนลม
2: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็จะช่วยได้บ้างนะคะ
3: ค
2: แต่ยังไงก็ต้องขยับให้สลับ
0: ใช่ค่ะต้องคอยพลิกทุก2ชั่วโมงต่อให้มีที่นอนล
2: ม
0: ก็ต้องพลิกทุก2ชั่วโมงค่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็มีหลักการอะไรที่เพิ่มเติมอีกไหมอาจารย์ว่าเรื่องของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงนี่ก็ต้องอาศัยคนดูแลเนา
2: ะ
3: ที่จะต้องมีกำลังจิตกำลังใจดีด้วยล่ะนะหลายเรื่องแบบน
0: ี้ต้องดูแลต้องแข็งแรงเพราะว่าต้องคอยพลิกกลับตัวแล้วก็ต้องสลับเวลาต้องใส่ใจเพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะอะค่ะก็เห็นใจทั้งคนป่วยเห็นใจทั้งคนดูแลด้วยค่ะ
3: ครับยังคงเปิดสายนะครับ022769718นะครับสายว่างแล้วนะครับระหว่างนี้มีหนึ่งคำถามจากคุณลำนะครับอายุ56ปีน้ำหนัก46นะครับอาจารย์เวลายืนนานๆยกของหนักก้าวขึ้นก้าวลงบันไดรู้สึกปวดตรงรูทวารนะครับแล้วก็การขับถ่ายเป็นปกติดีแต่ว่าคล้ำนะครับคล้ำบ้างตรงรูทวารรู้สึกนนแต่ว่าเวลานอนก็ปกตินะครับไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้นอนอะไรแต่ว่าเวลาเดินทำงานเนี่ยออกแรงจะรู้สึกได้ครับ
0: มันปวดเสียวร้าวอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงรูทวารปัญหาอยู่ตรงกระดูกหลังที่มันส่งกระแสประสาทเข้ามาตรงปลายกระดูกก้นกบปลายกระดูกก้นกบเราเนี่ยเดี๋ยวปลายกระดูกก้นกบเนี่ยสุดปลายสุดของเรานี่ค่ะเป็นตัวควบคุมการขับถ่าย
3: ครับ
0: เป็นตัวควบคุมการขับถ่ายทั้งปัสสาวะและอุจจาระเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าปลายกระดูกก้นกบตัวนี้ค่ะถ้ามันถูกรบกวนมากๆมันก็จะมีผลมีอาการปวดตามปากทวารรูทวารหรือบางคนถึงกับขับถ่ายยากก็มีด้วยค่ะ
3: เกิดจากกระดูกหลังใช่ไหมอาจารย
0: ์หลังใช่ค่ะตรงส่วนปลายกระดูกก้นกบ
2: มีวิธีที่จะแนะนำไหมคะอาจารย์จะแก้ไขยังไงดี
0: ต้องพบแพทย์ค่ะพบแพทย์ที่อยู่ใกล้ๆค่ะแล้วก็แจ้งอาการแล้วก็การยกของหนักก็เลี่ยงเป็นยกเบาๆหน่อยได้ไหมคะยกเบาๆแต่ยกหลายๆครั้งน่าจะดีกว่าหรือการขึ้นลงก้าวขึ้นก้าวลงบันไดก็ต้องดูด้วยค่ะว่าเราก้าวขึ้นลงแบบไหน
3: เราอายุ56น้ำหนักเพียง46เท่านั้นเป็นผู้ชายด้วยนะเป็นเพศชายด้วยคุณลำอายุ46น้ำหนัก46ถือว่าน้อยมาก
2: ค่ะตัวเล็ก
3: น่าจะตัวเล็กนะ
2: ก็พยายามอย่ายกของหนักแล้วก็ถ้ากระดูกมีปัญหาแล้วจะทำให้มันไม่สบายตัว
3: เด
2: ี๋
3: ยวจะมีชาลงขาอะไรอีกต่อไปนะอาจจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น
2: ค่ะก็ต้องดูแลทุกภาพดีๆนะคะ
3: ค่
2: ะตอนนี้มีสายเข้ามาไหมคะรอสายนะคะ02-276-9718สำหรับผู้ที่ฟังทางวิทยุก็โทรศัพท์เข้ามาถ้าเกิดว่าทาง Facebook Live ก็เขียนคำถามเข้ามาได้นะคะแต่ว่าให้รายละเอียดมากหน่อยซิว่าเราถามตอบไม่ได้เนาะจะต้องแจ้งมาให้รายละเอียดอาจารย์จะได้ทราบด้วยว่าทำยังไงนะคะ
3: ครับมีคุณผู้ฟังทักทายกันมาจากหลากหลายจังหวัดแล้วก็แจ้งความถี่มาด้วยนะบางคนก็ฟังในความถี่ต่างๆแต่ว่าเครือข่ายสวทเราก็มีมากหน้าหลายตาฝากคำถามกันไปได้เช่นเคยนะครับทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอาละครับพี่สายโทรศัพท์มาจากมหาสารคามคุณพรสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ว่าเป็นรองช้ำนะคะ
0: ค่ะ
4: จะปฏิบัติอย่างไรคะจะรักษาอย่างไร
0: เป็นรองช้ำอันดับแรกเลยก็คือเรายืนนานหรือเปล่าคะ
4: ก็มีส่วนค่ะ
0: ค่ะก็ยืนนานก็ต้องเริ่มปรับตั้งแต่รองเท้าก่อนค่ะรองเท้าที่เราใช้อ่ะค่ะให้เป็นรองเท้าแบบนุ่มๆให้พื้นมันนุ่มหน่อยเพื่อรองรับการอาการรองช้ำอันดับแรกก็คือต้องแก้ไขตรงนั้นก่อนอันดับที่สองค่ะก็คือถ้าสามารถในมหาสารคามมีคนนวดได้ให้เขาไปนวดแก้อาการรองช้ำมันก็สามารถนวดได้นะคะเขาก็จะนวดตั้งแต่เหนือเอ็นร้อยไหวก็คือเอ็นร้อยไหวอักเสบนั่นแหละมันก็จะช่วยได้และอีกวิธีหนึ่งก็คือรู้จักต้นพับผึ่งไหมคะ
4: รู้จักค่ะ
0: รู้จักแล้วมีไหมคะ
2: อะไรนะคะ
4: มีต้นพับผึ่ง
0: โอเคเก่งจังเลยเขาก็จะใช้พับผึ่งค่ะเขาจะเอาใบพับผึ่งตัดมาเป็นใบพับผึ่งจนเป็นใบใหญ่ๆยาวๆนะแล้วเราก็เอาหินค่ะหาอิฐมอนนะคะอิฐมอนรู้จักอิฐมอนใช่ไหมคะอิฐแดงๆนะคะ
4: อ๋อค่ะ
0: โอเคถ้ารู้จักก็ดีแล้วเอาอิฐมอนนั้นไปย่างไฟค่ะเอาอิฐมอนนั้นย่างไฟให้ร้อนเลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาสมัยโบราณเนี่ยค่ะเขาบางคนก็ใช้เกลือบางคนก็ใช้กะปิแต่แนะนำว่าใช้เกลือก่อนก็ได้ค่ะเอาเกลือเนี่ยมาทาบนใบพับผึ่งทาบนใบพับผึ่งแล้วเอาใบพับผึ่งนั้นอะวางบนอิฐมอนที่ย่างไฟแล้วที่มันร้อนนะคะวางลงไปแล้วเราก็เอาเท้าเราที่เป็นรองช้ำนะคะเหยียบไปบนพับผึ่งนะคะเหยียบจนกระทั่งอาการร้อนมันค่อยๆเบาตัวลงไปเรื่อยๆเหยียบแบบนั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาอิฐมอนถ้าอิฐมอนมันหายร้อนแล้วก็เอาไปย่างใหม่แล้วเราก็เอาใบพับผึ่งขยับใบพับผึ่งไปแล้วก็วางบนอิฐมอนที่ร้อนโรยเกลือแล้วเราก็เหยียบไปบนอิฐมอนที่โรยบนไม่ใช่อิฐมอนเหยียบบนใบพับผึ่งที่โรยเกลือที่มันร้อนจากอิฐมอนนะคะเหยียบไปอาการร้อนช้ำจะค่อยๆถูกรับการรักษาก็เป็นการรักษาได้ด้วยวิธีการแบบนี้ก็จะดีขึ้นค่ะนวดด้วยก็ได้เขาก็จะนวดแก้อาการให้ได้หรือไม่ถ้าอยู่มหาสารคามมาที่ขอนแก่นค่ะเขาจะมีคนนวดแก้รองช้ำเก่งๆอยู่หลายคนก็มาได้ตั้งแต่มาได้ทุกวันเสาร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาแก้อาการให้ได
2: ้รองช้ำ
4: ค่ะ
2: มี
4: วิธีอื่นไหมคะ
0: วิธีนี้ดีที่สุดแล้วค่ะถ้าเราเท่าที่เรารักษามาก็เป็นการใช้วิธีการเอาพับผึ่งเหยียบบนไฟก็จะช่วยได้ค่ะ
2: คุณพรคะคุณพรจำเป็นต้องยืนนานๆทุกวันไหมคะ
4: ไม่ได้ยืนทุกวันค่ะมันเดินนะคะ
2: เดิน
0: ก็เหมือนกันนะคะจะยืนจะเดินก็เหมือนกัน
2: ต้อง
4: ค่ะแกจะลองทำดูค่ะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะ
2: คุณพรจากมหาสารคามเป็นรองช้ำเกิดจากการยืนนานอย่างนี้ล่ะคะ
0: เอ็นไหลไหวมันเอ็นไหลไหวมันอักเสบค่ะจากการเดินนานยืนนาน
2: ค่ะ
3: ก็ถือว่าเหมือนจะไม่ซีเรียสแต่ก็จริงๆแล้วมันก็สร้างความลำบากในการใช้ชีวิตเหมือนกัน
0: ลำบากการใช้ชีวิตแล้วก็รองเท้าแตะที่มันแบนติดแข็งอะค่ะต้องเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนแล้วก็ไปเปลี่ยนรองเท้าที่เราใส่สำหรับผู้ป่วยรองช้ำโดยเฉพาะเนี่ยส้นเท้าอะค่ะมันจะนิ่มม
2: ัน
0: ก็จะเซฟเวลาที่เรากดลงไปบนพื้นแข็งๆเนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะได้รับการรักษาไปด้วย
3: โอ้ดีเลย
2: ค่ะ
3: ครับเอาละครับมีสายมาจากกรุงเทพมหานครนี่เองครับคุณชาติสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: ครับโรคทางเดินอาหารครับ
0: ค่ะ
5: มันเคยมีนะ3อย่างลูกยอมะตูมแหนวหมูทีนี้มันกินได้ประมาณครึ่งเดือนดีขึ้นแล้วก็เป็นใหม่เลย
0: เว้นต้องไปปรับพฤติกรรมด้วยอะค่ะ
5: ไ
0: หนมันต้องปรับพฤติกรรมด้วยค่ะพฤติกรรมเช่นการเคี้ยวไม่ละเอียดต
3: ้
0: องการเคี้ยวเร็วแล้วก็เคี้ยวน้อยแล้วกลืนหรืออาหารที่มีรสจัดอะไรพวกนี้ค่ะต้องปรับพฤติกรรมใส่เข็มขัดแน่นเกินไปกินแล้วนอนเลยอะไรพวกนี้ต้องปรับพฤติกรรมทั้งหมดแล้วก็กินน้อยแต่กินบ่อย
5: ครับครับ
0: คืออย่ากินอย่ากินให้อิ่มทีเดียว
5: แล้วสมุนไพรอ่ะสามอย่างมันน้อยไป
0: ไม่น้อยค่ะเราใช้ตัวนี้รักษาอยู่แล้วค่ะเราใช้ตัวนี้รักษาในผู้ป่วยอยู่แล้วแต่ถ้าอยากให้หายขาดมันต้องใช้เวลาเรารักษากันทีละ 2-3 เดือนเลยค่ะแต่ว่าเราจะรักษาร่วมกับสามารถซื้อขมิ้นชันรู้จักขมิ้นชันแคปซูลไหมคะพอหาได้ไหม
5: ม
0: ีค่ะก็ใช้กินร่วมกับขมิ้นชันแคปซูลเลยค่ะมันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งสำหรับพวกภาวะกดไหลย้อนแสบร้อนคออะไรพวกนี้ค่ะ
5: ครับม
2: ัน
5: นั่นนิ้นปี่แล้วบางครั้งก็ลงไปหมุนเหมือนน้ำหมุนซ้ายมั่งขวามั่งกลางมั่งไหนก็แต่เขาจะไปแล้วอยู่
0: มีการถ่ายผิดมีถ่ายผิดปกติไหมคะ
5: ถ่ายก็มีทั้งเหลวทั้งแข็ง
0: เจ้าโรคกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นความเสื่อมของหูรูดกระเพาะอาหารมันในลูกยอค่ะมันจะมีโพแทสเซียมอยู่เราก็จะใช้โพแทสเซียมจากลูกยอเนี่ยค่ะไปดูแลเรื่องของหูรูดบริเวณของกระเพาะอาหารให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นท
2: ี
0: นี้พอเราอายุมากขึ้นความเสื่อมของหูรูดกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะเสื่อมตามวัยไปด้วยแล้วก็ถ้าเรากินอิ่มมากไอ้เจ้าหูรูดนี้ที่มันไม่แข็งแรงอยู่แล้วมันก็จะยิ่งแย่มันก็ทำให้กดเนี่ยไหลย้อนขึ้นไปตามหลอดอาหารได้ก็ทำให้เกิดอาการจุกแน่นลิ้นปี่ระคายเคืองแต่มันจะต้องไม่มีภาวะการถ่ายเหลวอะไรพวกนี้หรือถ่ายผิดแตกต่างจากเปลี่ยนจากเดิมไปเนี่ยเจ้ากดไหลย้อนเนี่ยจะไม่ทำอาการเหล่านั้นเพราะฉะนั้นน่าจะตรวจอย่างอื่นเพิ่มด้วยน่าจะดีกว่านะคะ
2: คร
0: ับ
5: ค
2: ่ะเรียบร้อยไหมคะ
5: ครับครับ
2: ค่ะ
5: การขอบค
0: ุ
5: ณคร
0: ับ ขอบค
2: ุ
0: ณค
2: ่
0: ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณชาติค่ะอย่างน้อยๆก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมนะคะเรื่องของโรคทางเดินอาหารเนี่ยเป็นหลายคนที่เป็นกดไหลย้อนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ปัญหามันอยู่ตรงที่การขับถ่ายค่ะกดไหลย้อนจะขับถ่ายไม่ผิดปกติอะไรก็คือเคยถ่ายยังไงก็ถ่ายอย่างนั้นแต่ถ่ายเหลวบ้างไม่เหลวบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปเนี่ยน่าจะต้องไปตรวจหาอย่างอื่นร่วมด้วยแล้วกดไหลย้อนมันจะไม่ลงไปโขกค่ะเอาเดี๋ยวอยู่ทางนี้ทีทางขวาทีซ้ายทีกดไหลย้อนจะไม่ได้ทำแบบนั้นกดไหลย้อนจะจุกแน่นหน้าอกลิ้นปี่แล้วก
2: ็
0: ลามขึ้นมาบริเวณคอ
2: ครา
0: วน
2: ี้
0: มีอาการแสบร้อนค
2: อ
0: กดไหลแล้วก็พวกนี้มันจะเป็นเรื่องของกดไหลย้
2: อ
0: นจุกอืดแน่นแต่จะไม่ล้าวไปแขนซ้ายจะไม่ล้าวขึ้นขากรรไกรจะไม่ทำให้เกิดอาการปั่นป่วนในลำไส้มีโคกคากแล้วก็ถ่ายผิดปกติกดไหลย้อนก็จะไม่ทำแบบนั้น
2: ค่ะ
3: จ้าครับขออภัยจริงๆฮะหมดเวลา
2: พอดี
3: ต้องไปถ
2: ่
3: ายทอดแถลงคณะรัฐมนตรีด่วนเลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
3: ครับเวลาช่วงท้ายพอดีเดี๋ยวกันนี้ตัดเข้าครม.เลยนะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงครับในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับซึ่งขณะนี้ทีมโฆษกได้พร้อมแล้วนะครับรับฟังการแถลงพร้อมกันณบัดนี้ครับ
2: และผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะที่ติดตามวันนี้นะคะสำหรับการแถลงผลมติประชุมครม.ประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้ค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้แจ้งก่อนการเข้าวาระการประชุมค่ะเกี่ยวกับการเดินทางเยือนประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ค่ะโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมประเด็นความร่วมมือและข้อเสนอสำคัญนะคะเพื่อผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียค่ะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะทั้งในเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมค่ะนอกจากนี้ท่านนายกนะคะยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรับมือมาตรการการค้าของสหรัฐค่ะโดยไม่มองเฉพาะภาษีแต่ให้เร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงสำคัญค่ะทั้งประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินพร้อมพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเจรจากับประเทศคู่ค้าลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและรักษาความสามารถในการแข่งขันและการส่งออกของประเทศไทยในระยะยาวค่ะต่อไปนะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับวาระการประชุมครม.ในวันนี้ค่ะโดยวันนี้นะคะครม.ได้เห็นชอบมาตรการที่ช่วยลดภาระให้กับประชาชนนะคะพร้อมวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวค่ะทั้งในเรื่องการคลังการประมงเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติหลักการยกเว้นภาษีเงินได้ให้เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการการนำเรือออกนอกระบบสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่ได้รับจากกรมประมงในปี2568ถึง2569ค่ะเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับเงินเต็มจำนวนนะคะไปใช้ในเป็นทุนในการประกอบอาชีพดูแลครอบครัวและบรรเทาภาระหนี้สินค่ะโครงการนี้ครอบคลุมเรือประมง923ลำวงเงินชดเชยกว่า 1,622 ล้านบาทโดยการยกเว้นภาษีจะช่วยลดภาระให้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลพร้อมสนับสนุนการปรับสมดุลกองเรือประมงกับปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้การประมงในทะเลไทยเกิดความยั่งยืนในระยะยาวค่ะประเด็นถัดไปนะคะก็เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นกันค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณ2568ถึง2570ค่ะโดยกำหนดให้ทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลให้เหมาะสมและช่วยให้ภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวค่ะโดยมีผลสำหรับเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ปีภาษี2568เป็นต้นไปค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะจะเกี่ยวกับการแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนะคะการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะโดยครม.รับทราบร่างแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่นะคะพ.ศ. 2568ถึง2570ค่ะซึ่งเป็นแผน Big Data ค่ะฉบับแรกของประเทศไทยเพื่อวางรากฐานให้ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมายค่ะโดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลส่งเสริมการใช้ AI ค่ะและยกระดับบริการภาครัฐพัฒนาทักษะบุคลากรไม่น้อยกว่า 160,000 คนภายในปี2570ค่ะพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ35และยกระดับอันดับความสามารถด้านดิจิทัลของไทยนะคะให้อยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับที่25ของโลกค่ะส ำหรับมติแต่งตั้งในวันนี้นะคะมีการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองค่ะทั้งสิ้น3ตำแหน่งด้วยกันค่ะเป็นตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะได้แก่นายภูบดินทร์ปกป้องนางสาวณภัชชาศิลปะระยะนางสาวพิชดาภาอายุวัฒน์ค่ะและสำหรับประเด็นแต่งตั้งอื่นๆนะคะให้รอติดตามจากท่านรองพัฒดารัตน์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะมติครม.ก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะพบกับดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานงบการเงินของกองทุนพัฒนายางพาราสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายนพุทธศักราช2568ของการยางแห่งประเทศไทยตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอค่ะซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เรียบร้อยแล้วนะคะสตง.มีความเห็นว่างบการเงินของกองทุนพัฒนายางพาราแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐค่ะโดยณวันที่30กันยายนพุทธศักราช2568นะคะกองทุนมีสินทรัพย์รวมกว่า 27,115 ล้านบาทเศษนะคะการเสนอรายงานงบการเงินครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2558ค่ะซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยต้องนำเสนองบการเงินของกองทุนที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบภายใน120วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณค่ะมติถัดไปนะคะเป็นมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประจำวันที่27กรกฎาคม2569ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนางสาวนฤมลสงวนวงศ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลาภดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายทิติโลหะปิยพันธ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายพงษ์ไทยไทยโยธินดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายชัยวัฒน์โยธคนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์นางสาวอิงออนปัญญากิจดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินางทิติพรเหลาประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการนะคะนายทัชกรวงเพ็ญดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค5นายสัมมาการบุญเรืองดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค7นายณภัทรแสงจันทร์ศึกษาธิการดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค8นายนิรุธบุตรแสนลีดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค10และนายเอกวัตรล้อสุนิรันดร์ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค15ค่ะสำหรับวันนี้มติครม.ที่น่าสนใจมีเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ
2: มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีขอบคุณนะคะค่ะตัวนี้จะเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์ค่ะในการขับเคลื่อนตัว Big Data ค่ะซึ่งรายละเอียดเนี่ย
1: ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับได้พูดถึงการเดินทางเยือนอินโดนีเซียของท่านนายกรัฐมนตรีครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่3และ4สิงหาคมนี้ครับโดยท่านนายกครับได้พูดถึงการผลักดันหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศครับระหว่างไทยและอินโดนีเซียครับนอกจากนั้นครับมีมติที่น่าสนใจของครม.ในวันนี้ครับคือเรื่องของการเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้เงินชดเชยโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อจะช่วยชาวประมงนำเงินเยียวยาไปประกอบอาชีพใหม่ได้เต็มจำนวนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับจะครอบคลุมนะครับเจ้าของเรือประมงครับ 923ลำเป็นเงินโดยประมาณครับ 1,622 ล้านบาทครับต่อมาครับคือเป็นเรื่องของการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับให้กับข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะครับช่วงระหว่าง 2568 ถึง 2570 นะครับเพื่อจะเป็นการสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลให้มีความเหมาะสมครับนอกจากนี้ครับครม.ยังมีการรับทราบในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่นะครับหรือว่า Big Data ฉบับแรกของประเทศไทยครับโดยจะเป็นการส่งเสริมการใช้ AI ครับและเป็นการยกระดับการบริการภาครัฐนะครับ
4: ค่ะและร้อยเอกหญิงดร.ภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือคณะรัฐมนตรีได้รับทราบงบการเงินของกองทุนพัฒนายางพารานั่นเองค่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaigov.go.th ค่ะการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์คุณจิรชัดเทศสายผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลย์และดิฉันทิติมาอินกล่ำต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

0: เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz ระนอง

0: ว้างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัว

0: งดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ์
2: ฝากทุกคนเกรงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าทุกคนเกรงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าทุกคนเกรงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: จงกษัตริย์Pejabat Pelancongan dan Sukan Negeri Satun membawakan Menghayati Keindahan Warisan Peranakan atau Cuncum Yolwiti Pearanakan. Saksikan keunikan budaya Peranakan 6 wilayah Andaman, pertandingan Miss, Cilik Peranakan, Opera Cina atau Ngiu Nasyid dan pertunjukan Light Art Motion Mapping yang julung kali diadakan. Nikmati free concert lek, Rajmave your mood, no one else, serta pelbagai hidangan enak menaiki tram. Jangan lepaskan peluang. 24 hingga 26 Julai ini, di Bandar Lama, Jalan Buriwanik, Satun. Jumpa di sana, ya.
4: ท่านกำลังรับฟังสวท.ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีมีมติคงภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7ต่ออีก1ปีพร้อมเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการอาหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7ต่ออีก1ปีไปจนถึงวันที่30กันยายน2570
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
4: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อสนับสนุนการปรับกำลังพลอย่างเหมาะสม
6: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยโครงการครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกขึ้นไปที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการการยกเว้นภาษีจะช่วยบรรเทาภาระของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการดำเนินนโยบายปรับกำลังพลของภาครัฐให้บรรลุผลตามเป้าหมายนันทิกาติปาโลรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียอยู่ระหว่างการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยพร้อมเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา30วัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าหลังจากบรรลุข้อตกลงกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันให้ได้ภายใน30วันนั้นการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าตรวจสอบปลากระพงและให้ฝ่ายมาเลเซียเข้ามาตรวจสอบกุ้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วโดยย้ำว่าจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้คือวันที่30กรกฎาคมนี้แต่หากช้าออกไปกว่ากำหนดก็เชื่อว่าจะไม่นานมากเพราะเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศด้านนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่ากรมประมงได้รายงานให้ทราบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการในกระบวนการทางเอกสารคืบหน้าไปแล้วกว่า50%เหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบโดยในวันนี้ทางฝ่ายมาเลเซียและไทยจะเริ่มกระบวนการในการตรวจประเมิน SPS ระหว่างกันแล้วซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และหากกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดนำเข้าส่งออกระหว่างกันได้ทันตามกำหนดเวลาชวนันท์มาลีรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นจะมีสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:15 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นาทีและเวลา 21:55 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 3:03 นาทีและเวลา 15:45 นาทีอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 30.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 23.8 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 14.4 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศนครินทร์ยำคำรายงานครับ
3: สะดุดีบารมีมิ่งขวัญล่าพระปรีชาปราดเปรื่องรุ่งเรืองสมัยจริยวัตรฉัดแก้วเพื่อแพร้วไกลทั่วถิ่นไทยร่มเย็นเป็นสุขีขอพรเทพเทวาทั่วสากลบันดาลดลเอกองค์พระทรงศรีพระรานามัยแข็งแรงปิ่นธานีขอทรงมีพระชนยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายกิตติภูมิอุทสารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4: ขอเดชะพระบารมีศรีสยามปกเขตคามทั่วล่าทุกแห่งหนให้บ้านเมืองรุ่งเรืองสุขกมลประชาชนร่มเย็นเป็นริจการขอพระพารานามัยทรงสมบูรณ์เพิ่มพูนพระเกียรติคุณไพศาลพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกอภิบาลปาดโศกทุกสมัยทรงพระเกษมสำราญพระหฤทัยคู่ฟ้าไทยตราบกาลนิรันดร์เทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายก้องเกียรติรองรัตนพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
7: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
6: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแต่มีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
7: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
6: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
7: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
6: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
7: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
6: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 กิโลเฮิรตซ์

สดุดีบารมีมิ่งขวัญล่าพระปรีชาปราดเปรืองรุ่งเรืองสมัยจริยวัตรฉัตรแก้วเพลิดเพล้วไกลทั่วถิ่นไทยร่มเย็นเป็นสุขีขอพรเทพเทวาทั่วสากลบันดาลดลเอกองค์พระทรงศรีพลานามัยแข็งแรงปิ่นธานีขอทรงมีพระชนยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายลือชายอดล้ำผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดระนองและผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดระนอง

มีมิ่งขวัญล่าพระปรีชาปราดเปรื่องรุ่งเรืองสมัยจริยวัตรฉัตรแก้วเพลิดแพร้วไกลทั่วถิ่นไทยร่มเย็นเป็นสุข

0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: พันธุ์ดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานผลักดันความร่วมมือพร้อมเร่งลดปัจจัยเสี่ยงทางการค้ารับมือมาตรการภาษีสหรัฐ
6: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าทุกหน่วยงานไม่ควรมองข้ามเพียงตัวเลขอัตราภาษีแต่ต้องเร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังพร้อมจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงรวมทั้งพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและระบบตรวจสอบย้อนหลังเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้สำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือมาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้ารวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยกนิกาแก้วใสรายงาน
5: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้เงินชดเชยโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบช่วยชาวประมงนำเงินเยียวยาไปประกอบอาชีพใหม่ได้เต็มจำนวน
7: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่กรมประมงจ่ายให้แก่เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568และปีพ.ศ. 2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระภาษีเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนำเงินชดเชยไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่พร้อมอนุมัติโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบระยะล่าสุดเมื่อวันที่3มีนาคม2568โดยกำหนดกรอบงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินชดเชยแก่เรือประมงจำนวน923ลำวงเงินรวมกว่า1,622ล้านบาท นันทิกากิตตาโลรายงาน
5: คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่ว่างร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมได้รับอนุญาตให้ลาออกอาทินางสาวนฤมลสงวนวงศ์พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลาภพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการให้แยกข่าวในวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพงาค่ะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะและวันนี้ดิฉันค่ะนางสาวอริสาศิรัตน
1: ์และดิฉันนางสาวปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะและเราสองคนนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและนอกจากเราสองคนนะคะตรงนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะนายบัญชากลางเกื้อนายช่างไฟฟ้าอาวุโสนายพิตินันบุญศรีนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานและนายพงเชษฐ์ทองฉิมค่ะนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานค่ะ
0: ซึ่งในวันนี้นะคะในรายการให้แยกของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะนำมาพูดคุยค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของประเด็นจากส่วนกลางนะคะแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาเข้าสู่รู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: รู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้นะคะก็มีประเด็นให้ติดตามกันค่ะพี่ปลายในส่วนของประเด็นที่ อยู่ในนโยบายของภาครัฐนะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ค่ะใครที่กำลังมองหานะคะช่องทางการออมเงินนะคะที่มั่นคงและปลอดภัยค่ะน้องน้ำฝนแถมให้ดอกเบี้ยสูงค่ะกว่าการฝากประจำทั่วไปเลยนะคะฟังทางนี้เลยนะคะในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัดค่ะผ่านแอปเป่าตังและแอปหุ้นค่ะมี100บาทก็เริ่มได้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 2.80% ค่ะน้องน้ำฝนค่ะโดยกระทรวงการคลังนะคะเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยเริ่มต้นลงทุนเพียง100บาทก็ได้นะคะซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่ค่ะโดยพันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.80 บาทต่อปีค่ะและพันธบัตรอายุ10ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.80 บาทต่อปีค่ะน้องน้ำฝนค่ะและยังมีประโยชน์พลัดนะคะที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมด้วยค่ะก็คือพลัดทุกเดือนค่ะเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่องค่ะพลัดผลตอบแทนได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจค่ะเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนค่ะและพลัดตลาดรองค่ะซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมค่ะโดยในการจำหน่ายในครั้งนี้นะคะประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรค่ะผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป่าตังเปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทค่ะเริ่ม31กรกฎาคมค่ะและ Bond Connect Platform ค่ะเปิดให้ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนค่ะเริ่มต้น 1,000 บาทค่ะน้องน้ำฝนค่ะและผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมค่ะและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งค่ะเริ่ม 3-5 สิงหาคมนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ให้คนไทยของเรานะคะรู้จักในเรื่องของการออมนะคะรวมไปถึงในเรื่องของทางเลือกในการลงทุนเพื่อความมั่นคงในอนาคตค่ะและก็เป็นในส่วนของเรื่องราวดีๆที่ทางรัฐบาลได้จัดให้ในวันนี้ค่ะประเด็นถัดมาค่ะพี่ปายมาดูในส่วนของการติดตามปมรถไฟฟ้ากันบ้างค่ะมีอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะหรือ EV นะคะที่กำลังจับตากันอย่างใกล้ชิดกับข่าวนี้เลยนะคะจากกรณีปัญหาค่ายรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งค่ะที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะล่าสุดค่ะสคบ.ออกมาเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ค่ะประกาศค่ะพร้อมยื่นมือเข้าช่วยฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทุกรายเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเงินฟ้องเองเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะน้ำฝนค่ะค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งการให้สคบเร่งติดตามและช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งอย่างเต็มที่ค่ะพร้อมมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ค่ะ
1: ขณะนี้มีผู้เสียหายยื่นร้องเรียนกับสคบแล้วนะคะจำนวน683รายค่ะโดยมีจำนวน234รายที่เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: และยังมีคำร้องทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับในคดีที่เอกสารครบถ้วนนะคะทางสคบค่ะได้ทำหนังสือไปยังผู้ประกอบธุรกิจแล้วค่ะ ส่วนรายที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานค่ะเพื่อให้สามารถดำเนินคดีได้อย่างรอบคอบและเป็นธรรมค่ะและที่สำคัญค่ะน้องน้ำฝนหากคดีเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายนะคะสคบพร้อมฟ้องคดีแทนผู้บริโภคค่ะโดยไม่เสียเงินใช้จ่ายในการฟ้องเลยนะคะน้องน้ำฝนค่ะแล้วก็ผู้ที่ได้รับความเสียหายนะคะสามารถเตรียมเอกสารนะคะเช่นสัญญาซื้อขายหลักฐานการชำระเงินและประวัติการซ่อมนะคะและสามารถติดต่อขอคำปรึกษาหรือยื่นเรื่องได้ที่สายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะเว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดค่ะน้องน้ำฝน
0: ก็ถือว่าทางสคบเอาจริงค่ะนะคะที่ไปในเรื่องนี้เพราะว่ามองโดยภาพรวมแล้วประชาชนของเราก็ได้รับผลกระทบก็คือรถ1คันก็ค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยนะคะมาส่วนในมาดูในเรื่องของประเด็นถัดมาค่ะการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพี่ปายเคยไปไหมคะวัดพระธาต
1: ุยังไม่เคยไปเลยค่ะน้องน้ำฝน
0: มาอยู่ภาคใต้ต้องถือโอกาสไปสักการะสักครั้งนึงนะคะเพราะว่าวัดพระธาตุเนี่ยหรือว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดประจำคู่เมืองภาคใต้นะคะซึ่งมีมาตั้งแต่ยาวนานกว่าประมาณ 1,500 ปีค่ะพี่ปายซึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนี้นะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยแล้วก็นับเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยของเราด้วยค่ะเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ของเราเช่นเดียวกันค่ะพี่กายคะทางศูนย์กลางพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางนะคะในเรื่องของการจันลงจิตใจนะคะในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ความศรัทธาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า 1,500 ปีค่ะสะท้อนถึงคุณค่าอันโดดเด่นในระดับสากลค่ะนี่ไม่ใช่เพียงความสำเร็จของชาวนครศรีธรรมราชเท่านั้นนะคะแต่นี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั่วประเทศเลยค่ะที่ได้รวมกันรักษาแล้วก็สืบสานมรดกอันทรงคุณค่าที่เป็นสมบัติของโลกอีกด้วยค่ะพี่ปลายคะมาดูในส่วนของหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักวัดพระมหาธาตุอย่างจริงๆจังๆนะคะวันนี้พวกเราก็มีในเรื่องของประวัติคร่าวๆนะคะแล้วก็เรื่องราวที่พุทธบริษัทของเรานะคะได้ให้ความสำคัญว่าทำไมวัดพระมหาธาตุถึงได้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะคะวัดพระมหาธาตุค่ะเดิมทีนะคะก็ชื่อว่าวัดพระบรมธาตุค่ะแต่เหมือนน้องน้ำฝนเนี่ยเป็นคนภาคใต้เราจะเรียกวัดพระมหาธาตุเนี่ยว่าวัดพระธาตุค่ะคือจะเรียกกันง่ายๆสั้นๆแบบนี้นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่นะคะคือมีองค์พระบรมธาตุเจดีย์ทองคำค่ะที่บรรจุซึ่งไว้เป็นพระทันตธาตุนะคะของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะถือเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่ยังคงมีความงดงามแล้วก็เก่าแก่ที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะก็เป็นพระอารามหลวงนะคะชั้นเอกในชนิดวรมหาวิหารค่ะแล้วก็เป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่ปายที่เป็นมิ่งขวัญสูมรวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชนะคะตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วแคว้นแดนใต้กันเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญค่ะก็คือพุทธบริษัทเนี่ยค่ะทั้งหลายก็มีความเห็นแล้วก็ถือว่าผู้ใดที่ได้มาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ก็เกิดกินเขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะอย่างที่มีคำโบราณหรือว่าใครๆหลายๆท่านนะคะมักจะกล่าวไว้ว่าเกิดมาชาตินึงต้องได้กราบพระบรมธาตุเมืองนครค่ะมีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนพี่ปายนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยได้ไปวัดพระธาตุแห่งนี้ก็ไปร่วมชมความงดงามแล้วก็ไปร่วมสัมผัสศิลปวัฒนธรรมของวัดพระมหาธาตุแห่งนี้กันค่ะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของวัดพระมหาธาตุนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของประเพณีค่ะพี่ปลายซึ่งในภาคใต้ของเราถ้าเกิดมักจะมองหลายๆแง่นะในศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นต่างๆนานาประเพณีภาคใต้ของเราก็จะมีเยอะแยะมากมายค่ะพี่ปลายแล้วก็เหตุการณ์สำคัญนะคะที่เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของวัดพระธาตุนั่นก็คืออย่างแรกเลยก็คือการเขาเรียกว่าแห่ผ้าห่มพระธาตุเมืองนครค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมก็คือวันศาสตร์เดือน10ก็ถือว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยค่ะพี่ปายถ้ามีโอกาสน้องน้ำฝนก็อยากจะเชิญชวนพี่ปายนะคะมาร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้ ที่มีให้เห็นนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อวานค่ะตั้งแต่เช้าเลยค่ะก็มีพุทธศาสนิกชนนะคะพร้อมใจกันทำบุญตักบาตรฉลองพระบรมธาตุเจดีย์นครค่ะเป็นที่เป็นได้รับการเป็นมรดกโลกนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกนะคะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีค่ะนิวนี้น้องน้ำฝนก็มีเสียงสัมภาษณ์จากท่านรองนายกมาฝากด้วยค่ะไปติดตามรับฟังค่ะ
3: ขอแสดงความยินดีไปพร้อมๆกับพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชการที่เราได้รับรองเป็นมรดกโลกเนี่ยของประเทศไทยเราก็เป็นจังหวัดที่9นะครับแล้วก็ในเชิงของวัฒนธรรมเราก็อยู่ในลำดับที่6นะครับแต่ในภาคใต้ก็จังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็เป็นจังหวัดแรกหลังจากที่วัดมหาธาตุได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกสิ่งที่ทางรัฐบาลแล้วก็กระทรวงใดหลายๆกระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมนะครับพวกเราก็คงจะต้องทำการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้รู้จักกับจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราวัดมหาธาตุของเราและโดยเฉพาะเจดีย์ที่มีอายุเป็นพันกว่าปีจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหัวเมืองชั้นเอกทางภาคใต้มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลเพราะฉะนั้นความเป็นนครศรีธรรมราชหากใครเป็นคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชพวกเราควรจะต้องภาคภูมิใจในความสำเร็จสำหรับชาวนครศรีธรรมราชนะครับก็ขอฝากนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆในนครศรีธรรมราชหลังจากนี้พวกเราก็คงจะต้องเป็นผู้ต้อนรับให้สมกับคำว่ายิ้มสยามนะครับเพราะประเทศไทยเราได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยิ้มสยามก็คือใครมาถึงเรือนชานก็ขอให้ต้อนรับใบหน้าต้องยิ้มแย้มแจ่มใสหากมีอะไรขาดตกบกพร่องเราก็ต้องให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดของเราขอแสดงความยินดีไปพร้อมๆ
0: และนี่ก็เป็นเสียงจากท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะในครั้งเมื่อวานค่ะที่ท่านมา เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเข้าสู่ช่วงพีอาร์ดีเซอร์วิสค่ะ
2: ช่วงพีอาร์ดีเซอร์วิส
0: กลับมาช่วงนี้ค่ะ PRD Service นะคะเราก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงสภาพอากาศในพื้นที่แต่ละจังหวัดของวันนี้กันด้วยนะคะแล้วรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะพี่ปายมีอะไรบ้างคะวันนี
1: ้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะน้องน้ำฝนค่ะมีข่าวเตือนภัยค่ะโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูนะคะตอนนี้ค่ะมีการเตือนภัยยาเสพติดค่ะรูปแบบใหม่ที่ถูกแปลงโฉมค่ะมาในรูปแบบกระดาษลายการ์ตูนค่ะสีสันสดใสน่ารักนะคะจนเด็กๆค่ะอาจจะคิดว่าเป็นของสะสมหรือของเล่นนะคะแต่มันคือ LSD ค่ะสเต็มเมาค่ะ
0: ค่ะ
1: ยาเสพติดอันตรายร้ายแรงค่ะที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทและเสี่ยงถึงชีวิตค่ะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังกันต่อเลยนะคะน้องน้ำฝนค่ะค่ะผู้ปกครองครูและเยาวชนค่ะเฝ้าระวัง LSD Lysergic Acid Diethylamide ค่ะซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1
0: ค่ะ
1: ออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงค่ะ LSD ค่ะมักถูกหยดลงบนกระดาษซับน้ำแล้วตัดเป็นแผ่นเล็กๆคล้ายสแตมค่ะพร้อมพิมพ์ลวดลายการ์ตูนหรือสีสันสดใสจนทำให้เด็กและเยาวชนเข้าใจผิดค่ะคิดว่าเป็นสติกเกอร์หรือของเล่นนะคะหรือของสะสมค่
0: ะ
1: อันตรายมากเลยนะคะเมื่อเราเสพเข้าไปนะคะก็จะมีอาการประสาทหลอนนะคะเห็นภาพหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงค่
0: ะ
1: การรับรู้ผิดเพี้ยนไปค่ะและขาดการควบคุมตนเองแล้วก็จะมีอาการวิตกกังวลหวาดระแวงตื่นตระหนกอย่างรุนแรงเลยค่ะน้องน้ำฝนค่ะและเสี่ยงทำร้ายตนเองและผู้อื่นค่ะและนอกจากนี้นะคะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวค่ะผู้ปกครองค่ะควรเฝ้าระวังนะคะโดยให้ความรู้เด็กนะคะเกี่ยวกับยาเสพติดรูปแบบใหม่สอนให้ไม่รับของจากบุคคลแปลกหน้าค่ะ หรือหากพบกระดาษหรือแผ่นลายการ์ตูนที่ไม่ทราบที่มานะคะอย่าสัมผัสหรือทดลองใช้ค่ะและหมั่นสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานและเปิดใจพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอค่ะและทางสำนักงานปปส.ค่ะยังฝากมานะคะว่าปัจจุบันค่ะขบวนการขายยาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบค่ะและบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยใช้ลวดลายการ์ตูนและสีสันสดใสเพื่ออำพรางยาเสพติดและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบค่ะน้องน้ำฝนค่ะจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองครูและสถานศึกษาค่ะร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้ความรู้และเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนค่ะตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดรูปแบบใหม่ค่ะโดยแจ้งเบาะแสยาเสพติดสายด่วนปปส.1386ค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะน้องน้ำฝน
0: ก็ถือว่าเป็นภัยร้ายนะคะที่มาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเคยค่ะ
1: ซ
0: ึ่งมองแล้วอันตรายมากๆค่ะพี่ปายคะ
1: ค่ะ
0: มาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศในวันนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็รวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ยังมีคนยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมนะคะพัดผ่านภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะคะแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะเสี่ยงที่จะเกิดอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันกันนะคะก็มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะและอ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะในส่วนของเรือเล็กนะคะก็งดออกจากฝั่งในบริเวณในระยะนี้ด้วยค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็มีปริมาณฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะซึ่งอย่างเช่นเมื่อเช้าค่ะก็มีตกมาช่วงหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็คือแดดเปรี้ยงเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเมฆหนามาอีกแล้วค่ะก็อาจจะคาดการณ์ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ำก็อาจจะมีฝนตกลงมาอีกสักนิดนึงอีกนะคะทั้งนี้ค่ะพี่น้องที่อยู่บริเวณชายฝั่งนะคะก็มีคลื่นสูงก็โปรดระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะมาดูในส่วนของประเด็นสุดท้ายนะคะพี่ปายกิจกรรม
1: ใช่ค่ะสำหรับวันหยุดยาวนี้ค่ะน้องน้ำฝนมีแผนจะไปไหนไหมคะ
0: ก็กำลังหาอยู่เลยค่ะนอกจากที่เราจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการต่างๆแล้วมีที่ไหนบ้างคะพี่ปลาย
1: ค่ะวันนี้ค่ะสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาค่ะขอเชิญนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังวางแผนจะพาบุตรหลานค่ะไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดแต่ถ้าหากไม่รู้ว่าจะไปไหนค่ะนี่แหละค่ะสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาของเรานะคะ
0: ค
1: ่ะในวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ค่ะเวลา 8:30 นถึง 16:30 น
0: ค่ะ
1: มาเรียนรู้นะคะสัตว์ป่าหายากค่ะเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์ป่านานาชนิดค่ะที่รอต้อนรับน้องๆอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแร็คคูนตัวน้อยค่ะเลี้ยงผานกเงือกและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะทั้งนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะคอยให้ความรู้พาเดินชมสัตว์ต่างๆและระหว่างทางนะคะอาจจะมีการตอบคำถามร่วมสนุกเลยนะคะน้องน้ำฝน
0: ค่ะ
1: ค่ะมีการแจกขนมค่ะน้ำดื่มนะคะสำหรับน้องๆด้วยนะคะและที่สำคัญคือเข้าชมฟรีค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะทั้งนี้ค่ะจะเปิดบริการตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นค่ะและทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ฝากมาแจ้งด้วยนะคะว่าในส่วนของผู้ปกครองนะคะสามารถเตรียมเก้าอี้ปิกนิกไปได้ด้วยนะคะระหว่างรอบุตรหลานรับความรู้ในส่วนของบริเวณพื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาค่ะและสามารถนำข้าวกล่องไปนั่งทานได้นะคะก็ถือเป็นโอกาสพักผ่อนไปในตัวค่ะกับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะแล้วก็ทางสถานีนะคะฝากรักษาความสะอาดในพื้นที่สถานีกันด้วยค่ะน้องน้ำฝน
0: ก็ถือว่าเรามีอีกหนึ่งแหล่งนะคะในช่วงวันหยุดยาวของเราในวันนี้นะคะพาลูกๆหลานๆนะคะไปชมสัตว์ป่าหายากที่อาจจะไม่ได้เห็นในห้องเรียนก็ได้ค่ะ คุณผู้ฟังคะอ่ะละค่ะพี่ปายมาสู่ในช่วงของช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับรายการให้แยกข่าวในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีวิทยุเครือข่ายทั้ง10สถานีครอบคลุมทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังทาง Facebook Live สวทพังงากรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ขอขอบอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มกลางค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนางวรวรรณบุญรังสีค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะสำหรับพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกับรายการ5แยกข่าวนะคะที่ไหนคะพี่ปลาย
1: ค่ะ5แยกข่าวค่ะโดยสวทกระบี่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะดิฉันอริสาศิรัตน์ค่ะ
1: ค่ะและดิฉันนางสาวปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะขอลาคุณผู้ฟังค่ะและคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีรับหน้าที่ผลิตรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะเราจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.สำหรับวันนี้ดิฉันจิตาพันธ์สุวรรณกุลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอำนวยการผลิตโดยนางมุจลินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ควบคุมการผลิตโดยนางจิรภาหนูชัยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำหรับในวันนี้จังหวัดปัตตานีขอนำเสนอเรื่องราวพระเมตตาต่อประสงค์นิกรชาวจังหวัดปัตตานีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชวนีพันปีหลวงทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวจังหวัดปัตตานีที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในช่วงต่างๆของรายการดังต่อไปนี้ค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: บนผืนแผ่นดินปลายด้ามขวานของประเทศไทยมีเรื่องราวแห่งความศรัทธาวัฒนธรรมและหัวใจของผู้คนที่ผูกโยงแน่นแฟ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการเวลาผ่านความหวังและความห่วงใยวันนี้ภาพเก่าจะพาเราย้อนกลับไปสู่วันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2536วันแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงอบอวลอยู่ในความทรงจำของพี่น้องชาวปัตตานีตราบจนทุกวันนี้วันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้นำศาสนาอิสลามและประสบกนิกรจังหวัดปัตตานีณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นไม่ใช่เพียงการเสด็จเยือนตามพระราชกรณียกิจแต่คือการเสด็จเพื่อมาเยี่ยมลูกด้วยหัวใจของพระมหากษัตริย์และพระราชินีผู้ทรงห่วงใยประชาชนทุกศาสนาทุกเชื้อชาติอย่างเสมอภาคนับตั้งแต่รุ่งเช้าพี่น้องชาวปัตตานีต่างพร้อมใจกันมารอรับเสด็จด้วยหัวใจเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติเด็กน้อยในอ้อมแขนมารดาผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยืนรอด้วยความเคารพและพี่น้องมุสลิมที่สวมเครื่องแต่งกายตามศาสนบัญญัติต่างมีจุดหมายเดียวกันเพื่อได้เฝ้ารับเสด็จและได้เห็นพระพักตร์ของในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าด้วยตาของตนเองผ่านสักครั้งในชีวิตณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีศูนย์รวมศรัทธาของพี่น้องมุสลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพบปะผู้นำศาสนาอิสลามพระราชดำรัสที่พระองค์ทรงมีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเข้าใจต่อศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่พระองค์ทรงตระหนักดีว่าความหลากหลายคือความงดงามของแผ่นดินไทยและการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันคือรากฐานของสันติสุขที่ยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระเมตตาอย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้เข้าเฝ้าพระพักตร์อ่อนโยนรอยยิ้มพระสวนและสายพระเนตรที่เปี่ยมไปด้วยความห่วงใยคือภาพที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้พบเห็นพระองค์ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินที่อบอุ้มลูกๆทุกศาสนาไว้ภายใต้ร่มพระบารมีเดียวกันการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น เป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยและความตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการสร้างความเข้าใจและความสมานฉันท์พระองค์ทรงสื่อสารโดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำมากมายแต่ใช้การเสด็จมาเป็นคำตอบแห่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ประชาชนได้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ไม่เคยทอดทิ้งประสบกรณิกรมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ที่ถนนยะรังตำบลอานอรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่กว้าง3ไร่55ตารางวาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทัชมาฮาลเมืองไทยเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2497โดยพนักท่านพลตำรวจเอกเผ่าศรียานุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2500และทำพิธีเปิดโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2506ตั้งชื่อว่ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีทั้งนี้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาอิสลามที่ประชาชนชาวปัตตานีส่วนใหญ่นับถืออย่างเคร่งครัดจึงเห็นสมควรให้จัดสร้างมัสยิดขนาดใหญ่ไว้เพื่อเป็นศูนย์กลางแก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศอาคารมัสยิดดังกล่าวใช้ต้นแบบทัชมาฮาลของประเทศอินเดียผสมวิหารแบบตะวันตกออกแบบโดยสถาปนิกกรมการศาสนาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นมียอดโดมสีเขียวขนาดใหญ่ซึ่งมีโดมสีเขียวขนาดเล็กประกบ4มุมอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยโดมขนาดกลาง4ทิศและอีก1ยอดโดมขนาดกลางบนประตูทางเข้ามีหอคอยสูงหรือหออาซานขนาบ2ข้างด้านในตัวอาคารเป็นห้องโถงสูงมีระเบียงประดับด้วยหินอ่อนมีบัลลังก์ทรงสูงเป็นที่สำหรับคอตีบยืนอ่านคุตบะห์การละหมาดในวันศุกร์บริเวณด้านหน้ามีสระน้ำสี่เหลี่ยมในปัจจุบันมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจสำคัญคือการละหมาดวันละห้าเวลาเป็นกิจวัตรประจำวันและใช้ในการละหมาดในวันศุกร์รวมถึงการละหมาดในวันตรุษต่างๆซึ่งมีชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ปัตตานีรวมถึงชาวมุสลิมที่มาจากพื้นที่อื่นทั้งในและต่างประเทศมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในวันศุกร์และวันเสาร์จะมีการบรรยายธรรมะอันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาและเพื่อความถูกต้องในการบำเพ็ญศาสนกิจซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากสำหรับชาวปัตตานีวันนั้นไม่ใช่เพียงวันหนึ่งในปฏิทินแต่คือวันที่หัวใจของผู้คนได้สัมผัสถึงความอบอุ่นของแผ่นดินเป็นวันที่หลายคนยังคงเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นว่าเคยได้เฝ้ารับเสด็จและเคยอยู่ใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงภาพเก่าอาจเลือนรางไปตามกาลเวลาแต่ความทรงจำแห่งพระเมตตาจะยังคงชัดเจนอยู่ในหัวใจของประชาชนวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2536จึงไม่ใช่เพียงบันทึกทางประวัติศาสตร์แต่คือบทพิสูจน์ของคำว่าใต้ร่มพระบารมีร่มพระเมตตาที่แผ่ปกคลุมพื้นแผ่นดินไทยและหัวใจของประสบกนิกรตราบนานเท่านานใต้ร่มพระบารมีมีพระพันปีหลวง

ในดินแดนปลายด้ามขวานแห่งนี้เส้นได้ทุกเส้นและลวดลายบนผืนผ้าทุกผืนล้วนซ่อนเรื่องราวของผู้หญิงปัตตานีที่ถักทอความงดงามผ่านการเวลามานับร้อยปีหนึ่งในมรดกล้ำค่าที่เกือบเลือนหายไปจากวิถี

0: วยหัวใจที่เปี่ยมความภาคภูมิใจพระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับครั้งไม่ถ้วนทรงทอดพระเนตรผ้าจวนตานีอย่างลึกซึ้งเห็นคุณค่าที่แฝงอยู่ในลายผ้าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นจึงทรงรับไว้ในโครงการศิลปาชีพพร้อมสนับสนุนให้ฟื้นฟูตั้งแต่การออกแบบการย้อมสีธรรมชาติจนถึงการพัฒนาฝีมือทอผ้า
1: ผมทอผ้าบ้านตรังค่ะก็ดีใจด้วยที่ว่ามีอาชีพเสริมขึ้นมาในกลุ่มแล้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยเหลืออยู่จะให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้และเสริมรายได้ขึ้นตั้งเยอะและชีวิตก็จะดีขึ้นไปค่ะลูกก็จะเรียนหนังสือจบและก็มีบ้านเป็นของตัวเองบางคนไม่มีบ้านแล้วมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะมีเสริมรายได้มาแล้วก็ชีวิตนั้นการเป็นอยู่ก็อบอุ่นค่ะคือเราไม่ต้องไปไหนเราทำงานอยู่ในหมู่บ้านและก็ทำอย่างอื่นแต่ว่าเป็นอาชีพเสริมบางคนก็ไม่ใช่อาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักไปเลยในการทอผ้านั้น
0: ผ้าจวนตานีจึงไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังเป็นลมหายใจใหม่ของผู้หญิงในจังหวัดปัตตานีที่ได้ลุกขึ้นสืบสานภูมิปัญญาบรรพชนและสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนอย่างยั่งยืนวันนี้ผ้าจวนตานีถูกนำไปออกแบบร่วมสมัยกลายเป็นแฟชั่นที่สง่างามเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เล่าเรื่องราวของแผ่นดินและเป็นของขวัญจากพลังแม่ของแผ่นดินผู้ทรงใช้น้ำพระทัยและความเมตตาปลุกมรดกผืนนี้ให้กลับมามีชีวิตงดงามกว่าเดิมผ้าจวนตานีงดงามด้วยฝีมือคนปัตตานีและงดงามยิ่งขึ้นด้วยน้ำพระทัยจากแม่ของแผ่นดิน

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: สวัสดีค่ะอมรมาศจันดีผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านปิยาค่ะซึ่งฟาร์มของเราตั้งอยู่ที่บ้านปิยาหมู่ที่3ตำบลปิยามุมังอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยาของเราค่ะเริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพ.ศ.2552โดยที่ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาค่ะได้ขอพระราชทานฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งอาชีพแหล่งสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนภายในพื้นที่2ตำบลด้วยกันได้แก่ตำบลปิยามุมังและตำบลราตาปัญญังค่ะซึ่งปัจจุบันค่ะเรามีพี่น้องสมาชิกรวมทั้งสิ้น72อัตรานะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆภายในฟาร์มของเราค่ะก็ได้ดำเนินกิจกรรมการเพาะปลูกพืชผักค่ะกิจกรรมการเพาะเห็ดกิจกรรมงานพืชไร่กิจกรรมการผลิตปุ๋ยกิจกรรมงานปศุสัตว์และกิจกรรมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะโดยทั้งนี้ค่ะเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวตำบลปิยามุมังตำบลราตาปัญญังและตำบลใกล้เคียงให้พี่น้องประชาชนได้มาเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาค่ะจากการดำเนินการฟาร์มตัวอย่างตั้งแต่เมื่อพ.ศ. 2552นั้นปัจจุบันย่างเข้าปีที่17นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะเราได้รับการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาธารณูปโภคค่ะพื้นที่เดิมแห่งนี้ค่ะต้องนำเรียนว่าเมื่อก่อนการสัญจรเนี่ยเราจะมีแค่ถนนลูกรังถนนดินทรายนะคะปัจจุบันเรามีถนนลาดยางเพื่อให้พี่น้องได้เกิดการสัญจรอย่างทั่วถึงจากตำบลปิยามุมังสู่ตำบลราตาปัญญังนะคะต่อมาก็คือระบบสาธารณูปโภคก็คือไฟฟ้านะคะเมื่อก่อนเราในพื้นที่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าการขยายเขตไฟฟ้ายังมาไม่ถึงนะคะเมื่อมีการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนในตำบลได้รับประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะระบบเรื่องของน้ำประปาก็มีกระจายมายังพื้นที่หลักต่างๆเหล่านี้รวมทั้งส่วนราชการต่างๆค่ะได้เข้ามาอยู่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ตรงนี้เป็นดินสาธารณประโยชน์ก็ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิยามุมังค่ะ

0: พัฒนาชีวิตใหม่อำเภอยะริ่งและองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมังรวมไปถึงสถานศึกษาที่เข้ามามีส่วนให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงจังหวัดปัตตานีนะคะก็อยู่ในพื้นที่ของเราด้วยเช่นกันค่ะจากพระเมตตาค่ะทำให้พี่น้องประชาชนกว่า70ครัวเรือนค่ะได้มีอาชีพได้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวค่ะสิ่งสำคัญคือพี่น้องประชาชนในตำบลทั้ง2ตำบลและตำบลใกล้เคียงนั้นไม่ละทิ้งถิ่นฐานสามารถที่จะมีรายได้มีอาชีพส่งเสริมบุตรหลานให้ได้มีการศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไปค่ะสำหรับชุมชนที่อยู่รอบๆข้างเรานะคะก็คือตำบลราตาปัญญังนะคะก็มีอีก5หมู่บ้านตำบลปิยามุมังมี5หมู่บ้านนะคะเราให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆนะคะโดยทั้งที่ฟาร์มเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเป็นแหล่งศูนย์รวมในเรื่องของอาชีพนะคะในแต่ละปีค่ะเรามีพี่น้องประชาชนที่สนใจเยาวชนและสถานศึกษาต่างๆให้เกียรติมาศึกษาหาความรู้ภายในฟาร์มตัวอย่างของเรานะคะและนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาชุมชนของพี่น้องประชาชนนะคะสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และพี่น้องประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงานได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรค่ะ
1: ฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์แต่เป็นห้องเรียนชีวิตที่สอนให้ประชาชนรู้จักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่ดินน้ำป่าไปจนถึงแรงงานและภูมิปัญญาของชาวบ้านตามแนวพระราชดำริมีการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันอย่างเกื้อกูลลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวหลายครัวเรือนจากที่เคยขาดโอกาสวันนี้กลับมีองค์ความรู้มีอาชีพและมีความหวังเพราะพระเมตตาที่มิได้เพียงให้แต่ทรงสอนให้ยืนด้วยตนเอง
0: จากการดำเนินการที่ผ่านมาค่ะเราไม่สามารถจะดำเนินการหรือพัฒนาฟาร์มตัวอย่างของเราไปได้โดยเพียงลำพังเรายังมีส่วนราชการที่ให้การดูแลสนับสนุนอีกหลากหลายหน่วยงานนะคะได้แก่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะซึ่งเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลฟาร์มตัวอย่างบ้านปียาและเราได้รับอัตราจ้างจากกรมน.ภาค 4ที่ให้การสนับสนุนอัตราจ้างแก่พี่น้องสมาชิกฟาร์มทุกๆฟาร์มตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีค่ะสำนักงานปศุสัตว์สำนักงานประมงสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานีและสำนักงานเกษตรอำเภอทั้งสำนักงานภาคจังหวัดภาคอำเภอและตำบลทุกๆหน่วยงานค่ะเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาที่มาให้ในเรื่องของความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมใหม่ๆค่ะรวมไปถึงสถาบันด้านแรงงานค่ะที่เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการให้การอบรมพี่น้องสมาชิกฟาร์มนอกเหนือจากอาชีพการเกษตรไม่ว่าจะเป็นงานการพัฒนาฝีมือการพัฒนาด้านอาหารหรือพัฒนางานช่างค่ะทางสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานีก็มีส่วนที่เข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะที่จะลืมไม่ได้ค่ะเรามีโครงสร้างที่แข็งแรงก็คือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานีและส่วนราชการต่างๆอีกมากมายที่เข้ามาให้การสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างของเราเป็นอย่างดีค่ะจากการสนับสนุนของส่วนราชการนี้ทำให้กิจกรรมของฟาร์มทุกๆกิจกรรมสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ภายในฟาร์มค่ะสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปทำที่บ้านภายใต้สโลแกนที่ว่าลองทำที่ฟาร์มทำจริงที่บ้านค่ะก่อให้เกิดอาชีพก่อให้เกิดรายได้นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายวันที่ได้รับในอัตราวันละ150บาทอีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวนำไปถ่ายทอดให้กับบุตรหลานสามารถสร้างงานที่บ้านทำให้บุตรหลานมีความรู้ในเรื่องของอาชีพเกษตรและพัฒนาควบคู่กันไปกับ พ่อแม่นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ได้อย่างมากๆก็คือบุตรหลานสามารถซึมซับวิถีความเป็นอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อแม่นำไปถ่ายทอดนะคะอีกทั้งนะคะในส่วนของฟาร์มตัวอย่างเราไม่ใช่มีพี่น้องสมาชิกฟาร์มอย่างเดียวที่สามารถที่จะประกอบอาชีพภายในฟาร์มตัวอย่างได้นะคะเรายังมีพี่น้องเกษตรกรด้านนอกนะคะที่เข้ามาใช้ประโยชน์เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นะคะหลายรายด้วยกันที่ไม่มีที่ทำกินนะคะในส่วนของฟาร์มนะคะโดยผู้นำชุมชนนะคะผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้รับรองในเรื่องของความประพฤกษ์นะคะที่พี่น้องจะเข้ามาใช้พื้นที่นะคะซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆมากมายกับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะพี่น้องที่เป็นสมาชิกฟาร์มเท่านั้นนะคะและในส่วนของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เราได้ถ่ายทอดไปก่อให้เกิดองค์ความรู้ต่างๆกับชุมชนรอบข้างนะคะเรายังมีในส่วนของกิจกรรมงานเห็ดที่มีพี่น้องทำประกอบอาชีพการผลิตเห็ดในพื้นที่นะคะเราสามารถที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายนะคะโดยการแบ่งปันความรู้แบ่งปันการตลาดนะคะทำให้มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นภายในชุมชนฟาร์มอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้พี่น้องประชาชนอยู่ได้นั่นคือสิ่งที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ให้ร่มพระบารมีอันแผ่ไพศาลไปทั่วผืนแผ่นดินไทยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงเป็นแสงนำทางให้ประสบกนิกรไทยก้าวเดินต่อไปด้วยความหวังและศรัทธาด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้โอกาสในถิ่นธุรกันดารมิได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงได้รับการสานต่ออย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน
0: ในส่วนของฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยาค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านได้มีพระราชปณิธานไว้ว่าไม่อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนละทิ้งถิ่นฐานอยากที่จะให้บุตรหลานได้อยู่กับครอบครัวค่ะฟาร์มตัวอย่างของเราค่ะในส่วนของเยาวชนที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานและเยาวชนที่ได้ติดตามพ่อแม่เข้ามาทำงานในภายในฟาร์มตัวอย่างของเราเป็นที่น่ายินดีค่ะว่าเยาวชนเหล่านั้นสามารถที่จะได้ซึมซับในส่วนของความรักการใช้วิถีในเรื่องของชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงการอยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรมการได้เรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรการปศุสัตว์และการประมงสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานและหรือจากที่พ่อแม่ได้ปฏิบัตินำไปใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตกับครัวเรือนสามารถสร้างอาชีพได้นะคะในส่วนของเยาวชนที่ได้เข้ามาศึกษาเยาวชนที่ได้มาเรียนรู้สามารถที่จะห่างไกลยาเสพติดมีแนวทางในการใช้ชีวิตซึ่งปัจจุบันค่ะเลี่ยงไม่ได้เลยว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยาค่ะได้มีโอกาสได้ให้ความรู้กับเยาวชนที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการติดสารเสพติดและเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่หลงผิดไปในเรื่องของการใช้สารเสพติดได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามาใช้ชีวิตในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงน้องๆเหล่านั้นค่ะได้ซึมซับวิถีความเป็นอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงจากที่ได้สอบถามค่ะน้องๆมีความคิดที่จะกลับนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ที่บ้านนะคะจากหลายๆคนครอบครัวเดิมจะเป็นครอบครัวภาคเกษตรนะคะจากการมาเรียนรู้ในภาคเกษตรต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจค่ะที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาที่บ้านสิ่งสำคัญค่ะเมื่อเยาวชนต่างๆได้เข้ามามีงานทำพี่น้องประชาชนมีงานทำจะทำให้เขาเหล่านั้นหลีกเลี่ยงการที่จะไปเป็นขโมยมีอาชีพมีเงินนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะในส่วนของชุมชนฟาร์มตัวอย่างของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่นำผลผลิตกลับมาทำให้ประชาชนรอบข้าง นะคะเกิดการเข้ามามีส่วนร่วมกับฟาร์มมากขึ้นฟาร์มไม่ได้ดำเนินงานเพียงแต่ฟาร์มอย่างเดียวยังมีชุมชนยังมีพี่น้องประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันให้เกิดการพัฒนาค่ะพวกเราสมาชิกฟาร์มตัวอย่างค่ะขอสัญญาว่าเราจะรักษาสืบสานและต่อยอดในส่วนของฟาร์มเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งสร้างงานเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนและทำรงไว้ซึ่งผืนที่ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้เราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นสืบไปค่ะ
1: จากโครงการตามพระราชดำริสู่การต่อยอดองค์ความรู้การส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างความมั่นคงทางอาหารล้วนเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าคนคือหัวใจของการพัฒนาเมื่อประชาชนมีอาชีพมีรายได้มีความรู้และมีศักดิ์ศรีประเทศชาติก็จะมั่นคงตามไปด้วยวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังคงสะท้อนอยู่ในทุกพื้นที่ที่ลูกหลานไทยร่วมแรงร่วมใจน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติสืบสานรักษาและต่อยอดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพระเมตตายังคงส่องนำทางให้เราทุกคนก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความพอเพียงความสามัคคีและการสานต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยตลอดไป
2: ทุกพระราชกรณียกิจสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณค่าที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอให้พระราชปณิธานอันทรงคุณค่านี้ยังคงเป็นแสงนำทางให้คนไทยทุกคนร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวัสดีค่ะ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: นายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นใจและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่2ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลโดยเน้นย้ำว่าขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง71วันก่อนจะถึงวันจัดงานจริงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนทั้งด้านพิธีการความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยมีความเรียบร้อยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับภาคลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติการประชุมระดับโลกครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในระดับนานาชาติซึ่งจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นให้สูงขึ้นและสร้างโอกาสมากมายในด้านการค้าเศรษฐกิจการเมืองและภาพลักษณ์โดยมีความสำคัญไม่แพ้การประชุมผู้นำเอเปคและอาเซียนนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมศุลกากรสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดยาบ้าและไอซ์ในพื้นที่ภูเก็ตซุกซ่อนอยู่ภายในกระติกน้ำแข็งบรรจุในกล่องพัสดุมูลค่ากว่า25ล้านบาท
8: นายพันธ์ทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าสำนักงานศุลกากรภาคที่5โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรนำกำลังเข้าทำการตรวจสอบพัสดุพันธ์ณบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ได้พบพัสดุพันธ์ต้องสงสัยจึงนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางศุลกากรด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และใช้น้ำยาเคมีทดสอบเบื้องต้นผลการตรวจสอบยืนยันพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเมทแอมเฟตามีนซุกซ่อนอยู่ในกระติกน้ำแข็งบรรจุกล่องพัสดุประกอบด้วยไอซ์ลักษณะเป็นผลึกสีขาวขุ่นบรรจุในถุงพลาสติกใส น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 5.26 กิโลกรัมและยาบ้าลักษณะเป็นเม็ดสีส้มและสีเขียวบรรจุในถุงพลาสติกสีน้ำเงินรวมจำนวนประมาณ 100,000 เม็ดรวมมูลค่าของกลางที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ทั้งสิ้นประมาณกว่า25ล้านบาทภายหลังการตรวจพบได้ประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดภูเก็ตกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด4เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อเร่งรัดสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ส่งผู้รับและผู้เกี่ยวข้องในขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปฏิพลสันทพรมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยเชิงรุกให้กับประชาชนจะเริ่มปฏิบัติงานวันที่3สิงหาคมนี้
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยเชิงรุกพร้อมกำชับให้ทุกชุดปฏิบัติภารกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญโดยฐานปฏิบัติการของชุดคุ้มครองตำบลซึ่งเริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2560ได้รับการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยและเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วกว่าร้อยละ80ปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลจะเป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานแต่ไม่จำเป็นต้องประจำอยู่ที่ฐานตลอดเวลาต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนและติดตามสถานการณ์ในหมู่บ้านควบคู่กันทั้งนี้ได้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเรียบร้อยแล้วและจะเริ่มปฏิบัติงานพร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้ปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: Everyday English
12: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัดระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automaticมาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: เฉลิมราช นฤบดินทร์ ปิ่นปกเกตองค์ภูเบศรพระวชิรเกล้าเจ้าสยามประสบกนิกรใต้ร่มฉัตรสวัสดิ์งามทุกเขตคามร่มเย็นด้วยพระกรุณาเฉลิมพระชนมวาลพิสารศกวรดิลกแท่สองฉลองวันสาอัญเชิญเทพทิพพิมานสถานฟ้าเสกฤทธาพรพันธ์บันดาลดลทรงสำราญเกษมเปรมมนัสเกียรติประพัดรังสฤทธิ์ประสิทธิผลเป็นฉัตรทองกุกกองของผองชนสุขสกลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง

0: ราชปณิธานมั่นรักษานั้นคุณค่าภาชาติสยามต่อยอดองค์ความรู้ทุกเกตคามงดงามตามแนวธรรมทรงชี้นำเศรษฐกิจพอเพียงเคียงวิถีเป็นแสงสีส่องทางอย่างเลิศล้ำให้ประชาชนดำรงตนด้วยการกระทำเกิดผลนำความสุขสู่สังคมไทยจากฐานรากสู่ความมั่นคงยั่งยืนล่อล้อมพื้นแผ่นดินให้สดใสพระบารมีดังแสงทองผ่องอำไพส่องนำไทยก้าวไกลด้วยคุณธรรมด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพิชยุทธสิงห์สหายวัฒนธรรมจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: ช้เป็นระบบไทย QR Code และอย่างที่มาเลเซียเขาใช้ระบบ Do It Now QR Code สแกนจ่ายได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ
1: ไหนๆลองดูว้าวได้จริงๆด้วยน้อง
0: ใช่แล้วค่ะคุณพระเดี๋ยวนี้อาเซียนพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตัลค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
3: หากโดนสุนัขหรือแมวกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้งห้ามปิดแผลรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2: อย่าแย่ให้โมโหอย่าเหยียบให้ตกใจอย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันอย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักและอย่าหยิบอาหารในขณะที่สัตว์กำลังกิน
3: คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อ

0: ถลิงเกียรติดำรงยศทศราชฉลองชาติเฉลิมชนมงคลสมัยประดุจฉัตรป้องปกพระศกไทยศูนย์รวมใจคุ้มชีวาทั่วธานินทำลงรักษาต่อยอดถ้าสืบทอดสารสุขทุกท่วนถิ่นคือราชายอดทหารเที่ยวการบินพระภูมินทศองค์วงจักรีขออัญเชิญเทวดลมงคลสวัสดิ์จอมกษัตริย์ปรีเปรมเกษมศรีเกิดเกียรติก้องพระปีชาบารมีน้อมสดุดีวัชิระเก้าเจ้าแผ่นดินด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายบัณฑิตนพรัตน์มาโนทประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง
1: ขอเดชะพระบารมีศรีสยามปกเขตคามทั่วล่าทุกแห่งหนให้บ้านเมืองรุ่งเรืองสุขกมลประชาชนล่มเย็นเป็นริจการขอพระพารณมัยทรงสมบูรณ์เพิ่มพูนพระเกียรติคุณไพศาลพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกอภิบาลปราศโศกทุกสมัยทรงพระเกษมสำราญพระหฤทัยคู่ฟ้าไทยตราบกาลนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายก้องเกียรติรองรัตนพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

ดีค่ะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวทักทายท่านผู้ฟังทั้ง2ระบบนะคะที่กำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 18:08 น.ค่ะเรามาติดตามรายงานอากาศนะคะในช่วงต้นรายการรอบวันทันข่าวข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้นำเข้ามาใหม่เมื่อเวลา 17:00 น.นะคะเป็นพยากรณ์อากาศ 18:00 น.วันนี้จนถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้ค่ะภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้กันด้วยนะคะมาดูรายงานอากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดวันพรุ่งนี้นะคะ 31.3 เอาขอไปค่ะ 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดระนองในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนอง31องศาเซลเซียสค่ะมาติดตามในรายภาคกันนะคะสำหรับในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ70ของพื้นที่นะคะส่วนภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่นะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะค่ะเป็นรายงานอากาศนะคะที่หยิบมาฝากกันในช่วงต้นรายการนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาดูกันนะคะในเรื่องของมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้จากอารามศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครศรีธรรมราชทำไมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถึงทรงคุณค่าระดับสากลถ้าว่าพูดถึงศูนย์รวมจิตใจและโบราณสถานอันทรงคุณค่าแห่งดินแดนด้านด้ามขวานนะคะชื่อของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือที่ชาวใต้จะเรียกขานกันค่ะว่าวัดพระธาตุย่อมยืนหนึ่งในใจพุทธศาสนิกชนเสมอมาและล่าสุดค่ะความภาคภูมิใจนี้ก็ได้ไปไกลในระดับโลกนะคะเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่14-18นะคะก็มีมติอย่างเป็นทางการให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็น
มรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้อย่างเต็มภาคภูมิแล้วนะคะอะไรคือเบื้องหลังที่ทำให้วัดแห่งนี้ครองอยู่นะคะในใจของยูเนสโกกันในเบื้องหลังตรงนี้นะคะหนึ่งเลยท่านผู้ฟังรากเงาทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,500 ปีวัดพระบรมธาตุเดิมเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช1098นะคะโดยพระเจ้าสีธรรมโศกราชเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์ผ่านการบูรณปฏิสังขรณ์จากพระมหากษัตริย์และบุคคลสำคัญในหลายยุคหลายสมัยทั้งสมัยกรุงสุโขทัยสมัยกรุงธนบุรีจนถึงยุคปัจจุบันนะคะกรุงรัตนโกสินทร์สะท้อนถึงความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานทีเดียวค่ะคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล นี่คืออีกนะคะในเหตุผลหนึ่งนะคะเหตุผลสำคัญที่ทำให้วัดพระมหาธาตุได้รับการยอมรับในระดับสากลคือการเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อด้านจิตวิญญาณค่ะเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดศิลปกรรมและอิทธิพลทางศาสนาที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียทั้งสมุทรมาอย่างยาวนานอีกทั้งยังเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตเพราะวิถีปฏิบัติและประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นทีเดียวนะคะเช่นประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาสที่ผู้คนต่างหลั่งไหลมาร่วมสร้างบุญกุศลกันอย่างเนืองแน่นในทุกๆปีค่ะยังมีความมหัศจรรย์และสถาปัตยกรรมล้ำค่านะคะพระบรมธาตุเจดีย์เจดีย์ทรงลังกาที่มียอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าค่ะความมหัศจรรย์ไร้เงานะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยังหาคำตอบไม่ได้คือองค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่งกระทบในทางใดจนได้รับการยกย่องว่าให้เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์กันด้วยนะคะโบราณสถานรายล้อมเช่นเจดีย์บริวาร149องค์พระวิหารหลวงและพระอุโบสถที่กว้างใหญ่ที่สุดในภาคใต้ค่ะก้าวใหม่สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะคะการก้าวสู่การเป็นมรดกโลกในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจและเสริมสร้างความสามัคคีให้คนในชาติเท่านั้นยังเป็นการเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงภาพรวมของประเทศอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นความภาคภูมิใจของภาคใต้ในมรดกแห่งแรกของภาคใต้กันนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขณะนี้เวลา 18:16 นาทีนะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวนะคะเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆนะคะที่หยิบมาฝากกันนะคะในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวในระดับภูมิภาคนะคะแล้วก็ข่าวในจังหวัดระนองเองด้วยก็จะนำมาฝากกันนะคะเป็นประจำทุกวันนะคะหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 นพบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะวันนี้อภิสราคมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในข่าวสารที่จะนำมาฝากกันนะคะต่อจากนี้นะคะในเรื่องของวันนี้ในช่วงเช้าตรู่นะคะของจังหวัดระนองก็ได้มีการสนธิกำลังทุกภาคส่วนเปิดปฏิบัติการบิ๊กคลีนนิ่งไพซันจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดระนองสกัดยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามนะคะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษณเรือนจำจังหวัดระนองค่ะโดยมีนางสาวทาริกาสามสีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองกล่าวรายงานนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมปฏิบัติการจู่โจม
ตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจำจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ2569เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตลอดจนกวาดล้างสิ่งของต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำสร้างความมั่นใจในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์และรัฐบาลนะคะโดยมีกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองตำรวจภูธรจังหวัดระนองกองร้อยตำรวจตรชายแดนที่415ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนไทยทางทะเลไทยเมียนมากองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองค่ะและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดระนองนะคะรวมกำลังพลทั้งสิ้น140นายค่ะซึ่งในการตรวจค้นนะคะในการจู่โจมครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชามีน้อยกล่าวว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนภายใต้การขับเคลื่อนของศูนย์นำในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมการดำเนินงานอย่างเป็นระบบทั้งด้านแผนงานงบประมาณและการปฏิบัติการมุ่งสู่การป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืนรวมถึงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในเรือนจำให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมราชทัณฑ์ค่ะสำหรับการตรวจค้นครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่ทุกจุดภายในเรือนจำจังหวัดระนองค่ะไม่ว่าจะเป็นในบริเวณของเรือนนอนอ่างอาบน้ำตู้ล็อกเกอร์อาคารเรียนโรงเลี้ยงโรงงานฝึกวิชาชีพห้องน้ำห้องสุขาห้องสุทธกรรมรวมถึงแดนหญิงและดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังชาย100คนและผู้ต้องขังหญิง50คนรวมทั้งสิ้น150คนค่ะเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบนำยาเสพติดโทรศัพท์มือถือสิ่งของต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมายเข้าสู่เรือนจำนะคะผลการปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งต้องห้ามไม่พบสารเสพติดจากการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเรือนจำจังหวัดระนองและความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อรักษามาตรฐานเรือนจำสีขาวและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายประชันมีน้อยก็ได้กล่าวทิ้งท้ายขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันบูรณาการกำลังในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้พร้อมกำชับให้ดำเนินมาตรการตรวจค้นเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบนำยาเสพติดสิ่งของต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมายเข้าสู่เรือนจำอันจะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดระนองอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังวันนี้ในช่วงเช้านะคะจังหวัดระนองนะคะก็ได้มีการประชุมกรมการนะคะคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนนะคะก็หมายถึงการประชุมประจำเดือนของจังหวัดระนองนะคะมีการประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกันเลยนะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะท่านผู้ฟังที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ชั้น5ศาลากลางจังหวัดระนองค่ะการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่7นะคะโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองทั้ง2ท่านนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญและนายวิทยรัตน์ปรามันพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการพร้อมมอบนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็มีวาระต่างๆนะคะที่ได้มีการร่วมกันพิจารณาด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องเพื่อทราบแต่ก่อนการเข้าสู่วาระการประชุมนั้นได้มีพิธีมอบเงินจากกิจกรรมโครงการรีไซเคิลเดย์ขยะแลกบุญให้แก่โรงพยาบาลระนองมอบรายได้จากโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Walk and Run ระนอง PAO แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองค่ะรวมทั้งมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรดีเด่นบุคลากรและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาชุมชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
S นะคะหรือว่ามอกS เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูผู้ที่สร้างคุณณประโยชน์แก่จังหวัดกันด้วยนะคะในการประชุมก็ได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่พร้อมรับทราบผลการปฏิบัติงานของจังหวัดผ่านสื่อวิดิทัศน์จากนั้นส่วนราชการได้นำเสนอข้อมูลสำคัญอาทิสถานการณ์โรคติดต่อและภัยสุขภาพการดำเนินโครงการทูบีน้ำมันการประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดรวมถึงการจัดสรรกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานและเร่งรัดการดำเนินโครงการสำคัญให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานของจังหวัดน้องด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะในการประชุมครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เน้นย้ำว่าให้ทุกหน่วยงานติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดระนองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนจังหวัดระนองไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดนะคะทั้ง20กระทรวงรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนผู้ประกอบการในจังหวัดระนองนะคะก็ได้ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้กันด้วยนะคะในการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่7นะคะท่านผู้ฟังค่ะค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองที่หยิบมาฝากกันนะคะอภิชลาจาต่อกันด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะที่เราก็จะต้องระวังนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารในเรื่องของอาหารเป็นพิษนี่ก็ถือว่าเป็นโรคที่ได้รับความนิยมนะคะหรือว่าโรคยอดฮิตที่ต้องระวังในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะบางครั้งนี่ก็บ้านเรานี่ฝนตกนะคะบางช่วงก็อากาศร้อนอบอ้าวกันโรคอาหารเป็นพิษก็ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวที่พบบ่อยเนื่องจากอุณหภูมิสูงนะคะในช่วงหน้าร้อนหรือว่าช่วงที่อากาศร้อนทำให้แบคทีเรียและไวรัสเติบโตในอาหารได้เร็วอาหารจึงบูดเสียและปนเปื้อนได้ง่ายนะคะอาการที่ต้องสังเกตเลยค่ะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงถ่ายอุจจาระของเหลวหรือถ่ายบ่อยมีไข้ต่ำๆและอ่อนเพลียจากภาวะขาดน้ำนะคะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะควรระวังเป็นพิเศษเลยคืออาหารประเภทยำส้มตำที่ใส่ปูเค็มหรือปลาร้าดิบนะคะอาหารปรุงสุกๆดิบๆตั้งทิ้งไว้นานเกิน2ชั่วโมงอาหารทะเลที่เก็บรักษาในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมวิธีป้องกันความเสี่ยงเลยค่ะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆและร้อนๆ นะคะหลังจากนั้นก่อนที่จะรับประทานอาหารหรือในขณะที่ปรุงอาหารหรือก่อนที่จะปรุงอาหารก็ต้องล้างมือให้สะอาดกันด้วยนะคะในเรื่องของสุขอนามัยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราก็จะต้องระวังตรงนี้กันนะคะปรับเกณฑ์คนรถผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมขยายสิทธิ์30กันยายนเป็นข่าวสุดท้ายค่ะที่จะปิดท้ายกันในวันนี้นะคะเป็นอย่างไรมาติดตามกันตรงนี้นะคะมีการเปิดศูนย์ One Stop Service บริการประชาชนบริการที่เดียวนะคะจบครบวงจรกันเลยนะคะนางสาวรัศดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และให้เห็นชอบให้ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569เริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมโครงการปี2565ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมที่จะสิ้นสุดใน
ในวันที่31กรกฎาคมเพื่อไม่ให้ประชาชนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและทบทวนคุณสมบัติได้รับผลกระทบหรือขาดช่วงในการรับสวัสดิการของรัฐกันด้วยนะคะเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายที่ได้รับสิทธิ์ค่ะกรณีนักเรียนนักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับนะคะตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้กันเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์นะคะกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในตอนนี้ค่ะก็เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะโดยเกณฑ์รถที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกลูกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมกันด้วยนะคะรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดค่ะรถยนต์รถพ่วงข้างและรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีนับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดค่ะเพื่อกำหนดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569 One Stop Service หรือ OSS ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอกันด้วยนะคะเพื่อบริการผู้ที่ต้องการจะยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์พร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์กันด้วยค่ะค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวประจำวันนี้นะคะวันจันทร์ที่27กรกฎาคมค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่หลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.กับทีมงานสวทรนองนะคะวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดี

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: กับข้าวบ้านเราอร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

ผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังมาเจอกันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะคะก็จริงๆวันนี้เป็นวันทำงานแหละเนาะแต่ว่าใครหลายๆคนก็เป็นวันหยุดยาวไปนะคะก็แสดงความยินดีกับใครที่ได้หยุดยาวด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้หยุดก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ทำงานแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ก็เป็นวันหยุดอีก1วันนะคะแล้วก็มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกค่ะวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันอะไรนะวันเข้าพรรษาให้ทุกคนได้ร่วมทำความดีกันในช่วงนี้นะคะส่วนรายการรักนรนองของเราก็ยังมาดูแลคุณผู้ฟังกันในทุกเย็นเลยนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเย็นแบบนี้18:30 นไปจนถึงเวลา19:00 นโดยประมาณค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้น่าจะกำลังเดินทางกันอยู่บนท้องถนนเนาะเพราะว่าหลายคนก็กำลังกลับจากที่ทำงานหลายคนก็กลับจากรับบุตรหลานแล้วก็กลับบ้านหรือว่าบางคนก็กำลังออกไปหาอะไรทานกับครอบครัวอยู่ก็ขอให้ทุกคนขับรถด้วยความปลอดภัยแล้วกันค่ะในยามเย็นแบบนี้นะคะวันนี้มาอยู่กันไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงคุณผู้ฟังข่าวสารความเป็นระนองนำมาอัปเดตกันสลับกันไปกับผลงานเพลงเพราะๆที่จะนำมาฝากกันด้วยนะคะมาดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันสักหน่อยไหมคะก่อนจะไปติดตามเรื่องอื่นๆเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือก็ฝนตกหนักต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นไปตามประกาศแจ้งเตือนเลยค่ะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็ตามที่ทุกคนน่าจะติดตามข่าวสารบ้างแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ติดตามข่าวสารเนาะก็มีการแจ้งเตือน61จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เมื่อวานนี้ก็ตกหนักมากคุณผู้ฟังแล้วก็ตกต่อเนื่องด้วยวันนี้ก็เช่นกันน่ะนะคะก็นั่นแหละให้ทุกคนได้ติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆนะคะยิ่งพื้นที่ไหนที่เรามีความสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินสไลด์ลงมาก็อย่าประมาทนะคะเราต้องติดตามสภาพอากาศแล้วก็ที่สำคัญเลยคือจำหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรขอความช่วยเหลือกันเอาไว้นะคะอย่างเช่นหมายเลขสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ก็สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงแต่หลายคนก็อยากรู้ว่า61จังหวัดที่มีการประกาศแจ้งเตือนเนี่ยมีพื้นที่ไหนบ้างนะคะมีทั้งพื้นที่ภาคเหนือจริงๆภาพรวมทั่วทั้งประเทศไทยเลยคุณผู้ฟังทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแต่ว่าที่จะมาบอกในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในพื้นที่ภาคใต้ดีกว่าภาคใต้เนี่ยเพราะว่าน่าจะใกล้ชิดกับเรามากนะคะภาคใต้ที่มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังนะคะมีทั้งจังหวัดชุมพรค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจังหวัดพัทลุงค่ะจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดระนองนะคะ9จังหวัดด้วยกันที่มีการประกาศแจ้งเตือนในพื้นที่ภาคใต้ส่วนในทะเลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะทั้งทะเลภูเก็ตทะเลพังงาและแน่นอนหนึ่งในนั้นคือทะเลที่จังหวัดระนองค่ะก็จะมีคลื่นสูงด้วยนะคะติดตามกันให้ดีแล้วก็อย่าประมาทเป็นอันขาดใครที่กำลังจะเดินทางไปไหนวางแผนการเดินทางกันให้ดีๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นสภาพอากาศที่นำมาฝากกันในช่วงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งโครงการดีๆแล้วกันค่ะก่อนจะไปพักเบรกกันนะคะเป็นโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ค่ะจริงๆเรื่องของโครงการให้เด็กๆสามารถว่ายน้ำได้ว่ายน้ำเป็นและสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดกรณีแบบจมน้ำหรือเกิดอุบัติภัยทางน้ำแบบนี้นะคะก็เป็นโครงการที่ตอนนี้เนี่ยเขารณรงค์กันแทบจะทั่วทั้งประเทศเลยนะก็มีชื่อกิจกรรมแตกต่างกันไปแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรที่มาร่วมสนับสนุนในกิจกรรมนี้นะคะวัตถุประสงค์เลยคืออยากให้เด็กๆเนี่ยมีทักษะในการว่ายน้ำได้ว่ายน้ำเป็นหรือถ้าเกิดว่าว่ายน้ำไม่เขาเรียกอะไรอ่ะว่ายน้ำ
ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่เราสามารถเอาตัวรอดได้จากการจมน้ำอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดระนองล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งมีการจัดกิจกรรมนี้กันไปนะคะโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะได้จัดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ประจำปี69ให้เด็กๆได้มาฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำซึ่งจัดขึ้นนะคะในพื้นที่ของสนามกีฬาอบจ.ระนองค่ะก็มีการน้องๆที่ผ่านการฝึกอบรมเนี่ยก็มีการมอบเกียรติบัตรให้กับน้องๆไปด้วยนะคะแล้วก็มีทางด้านของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะที่มามีส่วนร่วมในการอยู่ในโครงการนี้นะคะจัดกิจกรรมนี้นะคะซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่22ถึง24กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่สระว่ายน้ำของอบจ.ระนองนะคะเขาก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆอายุ6ถึง14ปีได้มาเรียนรู้พอเรียนจบปุ๊บนะคะมีทักษะในการช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วก็ได้รับเกียรติบัตรไปด้วยนะคะให้น้องๆได้มาฝึกฝนกันก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆที่มีการส่งเสริมกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักหนึ่งเบรกแล้วกันนะคะฟังผลงานเพลงพร้อมๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันต่อในช่วงที่2ค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนรนองค่ะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังค่ะมาดูกิจกรรมดีๆของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกันบ้างค่ะคือตอนนี้เนี่ยเขามีการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพค่ะหรือที่เรียกว่ากิจกรรม

อบจ.ชวนปั่นประจำปี2569นะคะก็วันนี้เนี่ยมีการรับเพิ่มอีก200คนค่ะก็เขาเปิดรับสมัครนะคะในตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้วันที่27กรกฎาคม2569นะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ไปร่วมกิจกรรมในวันที่12สิงหาคมค่ะให้ชาวระนองได้ไปร่วมกันปั่นเพื่อแม่ปั่นเพื่อสุขภาพก็ได้ปั่นเพื่อแผ่นดินก็ได้ค่ะโดยโครงการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดขึ้นนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกคนได้ไปร่วมแสดงพลังความสมัครสมานสามัคคีแสดงพลังของความจงรักภักดีแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ไปออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันนะคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งโครงการนี้เนี่ยคือเขาจะมีการจัดขึ้นในวันพุธที่12สิงหาคม2569ก็เป็นวันแม่พอดีเลยนะคะก็เชิญชวนทุกคนได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยใครที่สามารถสมัครทันเนาะตามวันเวลาที่เขากำหนดเอาไว้แล้วก็อยู่ภายในโควต้าที่เขารับเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ500คนนะคะเราก็จะได้รับเสื้อที่ระลึกไปฟรีๆได้เลยของโครงการนี้นะคะเป็นเสื้อสีน้ำเงินค่ะก็จะมีการสกรีนด้านหน้านะคะ Bike for Mom อบจ.ชวนปั่นนะคะเสื้อสวยค่ะถ้าเกิดว่าเราสมัครทันใน500คนแรกเราก็จะได้รับเสื้อนี้ไปแบบฟรีๆแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังอยากเข้าร่วมกิจกรรมอยู่นะคะเขาก็ยังสามารถรับได้อีกนะแต่ครบโควต้า500คนแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ลำดับที่501เป็นต้นไปอะค่ะเราก็ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียงแค่ว่าเราอาจจะไม่ได้รับเสื้อที่ทางโครงการแจกให้ก็อาจจะใส่เสื้ออื่นๆไปเป็นเสื้อโทนสีกรมโทนสีฟ้าอะไรก็ได้แล้วแต่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เสื้อนะอยากให้สมัครเข้าไปร่วมให้ทันภายใน5คนแรกดีกว่าเนาะใครที่สนใจก็ลองไปดูได้นะคะว่ายังสมัครได้อีกไหมเนาะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะสามารถคลิกลิงก์เข้าไปสมัครได้เลยเผื่อว่ายังไม่เต็มจำนวนไงคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ายังไม่เต็มจำนวนเราก็ยังสามารถได้เสื้อนี้อีกนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ไปแบบเวสุขภาพไม่ได้เน้นถึงเรื่องของการได้รับเสื้ออะไรยังไงนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมแบบสนุกสนานกันไปร่วมแบบสร้างสุขภาพที่ดีไปด้วยกันก็ยังสามารถไปร่วมกิจกรรมได้อยู่นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นำมาประชาสัมพันธ์กันก็แล้วกันค่ะแล้วก็เรามาดูอีกหนึ่งกิจกรรมกันบ้างนะคะเป็นกิจกรรมจากวิทยาลัยชุมชนระนองค่ะที่เขาได้ไปจัดโครงการสืบสานสร้างมูลค่าตามภูมิปัญญาจากต้นจากของชุมชนค่ะโดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นจากตามแนวคิดโกกรีนผลิตภัณฑ์ผ้าจากสีธรรมชาตินะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ตำบลมะมุค่ะอำเภอกบุรีนะคะคือกิจกรรมเนี่ยเขาเน้นให้ทุกคนได้ไปต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่าแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยมีวิทยากรที่มีความรู้ค่ะได้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติค่ะที่ได้จากต้นจากคำว่าจากเยอะเหลือเกินนะคะแยกไม่ออกว่าจากไหนอะไรยังไงค่ะคือต้นจากทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วภาคใต้ของเราเนี่ยคือมีเยอะมากเลยนะคะแล้วต้นจากอ่ะนอกจากมันจะกินลูกจากได้แล้วหรือว่าส่วนใบส่วนยอดเอาไปทำใบจากหรือส่วนลูกอ่อนๆของมันก็เอาไปดองเป็นผักเครื่องเคียงที่กินกับขนมจีนอันนี้นะชอบมากค่ะนอกจากนี้แล้วอ่ะคือเขามีประโยชน์มากเขายังนำต้นจากที่เป็นวัสดุในชุมชนที่มีเยอะๆเนี่ยค่ะมาทำเป็นสีย้อมผ้าได้ด้วยค่ะมันมีเอกลักษณ์แล้วก็มันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ต่อยอดไปเป็นอาชีพสร้างรายได้เพิ่มได้อีกนะคะซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยก็เห็นถึงความร่วมมือเนาะในโครงการเรื่องของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมชุมชนตามแนวคิด
โกกรีนค่ะที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคงอีกด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่าการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเนี่ยคือการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีธรรมชาติคืออีกก้าวสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจริงๆนะไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยทำแล้วเราใส่ใจสิ่งแวดล้อมเราเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติแล้วมันสามารถต่อยอดสร้างเป็นรายได้ให้กับคนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆด้วยนะคะนี่ถึงจะเกิดความยั่งยืนได้จริงๆนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาหันมาชื่นชอบอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติหรืออะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคนหันมาตระหนักเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นเราก็คาดหวังว่ากิจกรรมนี้เนาะจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะจุดประกายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆชุมชนอีกหลายๆพื้นที่นะคะได้นำแนวคิดเกี่ยวกับโกกรีนหรือว่าการทำกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนาะให้ทุกคนได้มาร่วมกันอีกนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาประชาสัมพันธ์กันอีกสักหนึ่งข่าวส่งท้ายกันก็แล้วกันเนาะก่อนจะจากกันไปกับรายการรักนรนองนะคะก็ตอนนี้นะคะสำหรับพรุ่งนี้อย่างที่นัทบอกว่าเป็นวันหยุดสำคัญนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในวันพรุ่งนี้วันที่28กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะโดยพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มนะคะจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลา 17:30 นาทีค่ะส่วนพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลา 19:29 นาทีนะคะในพื้นที่ส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคทั่วทั้งประเทศเลยค่ะส่วนกลางจะมีการจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคนะคะจะมีการจัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดบ้างหรือว่าสถานที่สำคัญต่างๆอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดระนองในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าก็จะมีการตักบาตรก่อนช่วงสายก็จะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแล้วก็พอในช่วงเย็นๆนะคะก็จะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มแล้วก็พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะทุกกิจกรรมของจังหวัดระนองในวันพรุ่งนี้นะคะจะจัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าของจังหวัดระนองนะคะก็สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะตามกิจกรรมแล้วก็ตามช่วงเวลาที่เราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการรักนรนองแล้วนะคะนัทขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยที่อยู่ติดตามรับฟังข่าวสารไปด้วยกันแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เราหยิบยกมาจากหลายๆเพจหลายๆสำนักงานนำมาเล่านำมาอัปเดตความเป็นระนองให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันไปนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราได้หยิบยกมาเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่เราไม่ได้หยุดนะคะก็ยังมาเจอกับคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยในช่วงที่ฝนตกหนักๆแบบนี้สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพร้อมปรับหลักเกณฑ์คัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐเกาหลีเหนือแสดงความไม่พอใจที่อาเซียนร่วมกับสหรัฐในการเรียกร้องการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมออกไปถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับหลักเกณฑ์การคัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทสังคม
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายนส่วนผู้ที่เข้าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทย
3: สำหรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมท่านจะสามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้จนถึง30กันยายน2569และผู้ที่เข้าผ่านการคัดเลือกสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังชี้แจงว่าเกณฑ์คัดกรองเดิมยังคงมีอยู่แต่จะปรับเปลี่ยนในหลักเกณฑ์ย่อยเนื่องจากขณะนี้มีผู้ไม่ผ่านการลงทะเบียนกว่า9ล้าน3แสนคนแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนกลุ่มที่คิดว่าผ่านเกณฑ์แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันทำให้เสียสิทธิ์และกลุ่มที่พบว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนบริษัทครอบครองทรัพย์สินที่ดินหรือยานพาหนะหรือนอมินีโดยจะคัดกรองอย่างละเอียดอีกครั้งเช่นกรณีบัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวจะได้คืนความเป็นธรรมให้ประชาชนโดยประชาชนสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์และกระทรวงการคลังจะเข้าไปตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงแก้ปัญหานอมินีที่มีการนำชื่อประชาชนไปใช้ส่วนกรณีหลักเกณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีมูลค่าไม่สูงและรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีไม่รวมรถคลาสสิกสามารถรับสิทธิ์ได้ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่คัดกรองโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ
3: ์ขอย้ำครับว่าอยากให้ตรวจสิทธิ์นะครับถ้ามันมีข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงของตัวท่านเพราะข้อมูลจะได้ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องนอมินีที่เอาชื่อของท่านไปใช้นะครับเดี๋ยวหลังบ้านเราจะมีการดำเนินการในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนอมินีต่อไปครับ
2: ส่วนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีรถที่ไม่ได้ใช้งานหรือสูญหายไปแล้วรวมถึงกรณียอดเงินที่แสดงกองสรรพากรไม่เป็นความจริงนั้นขอให้มีการแจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานโดยย้ำว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานกำลังประเมินข้อมูลและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดภาระของประชาชนขณะที่นายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ของกรมการปกครองรวมถึงผ่านธนาคารของรัฐ5แห่งพร้อมศูนย์ One Stop Service และประสานหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ให้กลุ่มอื่นๆอย่างทั่วถึงทั้งกลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้ที่เดินทางไม่สะดวกในการยื่นทบทวนสิทธิ์นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังมีมติขยายการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7ออกไปอีก1ปีถึงวันที่30กันยายน2570
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570 การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนกนิษฐาแก้ไขรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยโครงการครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่กรมประมงจ่ายให้แก่เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568และ2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนำเงินชดเชยไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์9รายและกระทรวงศึกษาธิการ5รายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการและเพื่อสลับหมุนเวียนเพื่อความเหมาะสมในการบริหารราชการจำนวน9ตำแหน่งอาทินางสาวนฤมลสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพร้อมเชื่อว่าการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่จะทำให้การขับเคลื่อนงานของกระทรวงมีความราบรื่นมากขึ้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ของกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคจำนวน5รายซึ่งนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเดิมมีการเสนอแต่งตั้งจำนวน6ตำแหน่งแต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อ1รายมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์จึงแต่งตั้งเพียง5รายพร้อมยืนยันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเพิ่มตำแหน่งหรือเพิ่มบุคลากรใหม่เนื่องจากตำแหน่งศึกษาธิการภาคเป็นตำแหน่งเดิมที่มีกรอบอัตรากำลังและงบประมาณรองรับอยู่แล้วโดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละพื้นที่ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ11ทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการนั้นจะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์แต่ปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เน้นการเชื่อมต่อระบบรางไปยังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้งสองฝั่ง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์ตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้แต่เป็นการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเน้นการเร่งรัดโครงการเชื่อมต่อระบบรางหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้ามายังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้งสองฝั่ง และหากในอนาคตมีความพร้อมทางด้านความจำเป็นและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ก็พร้อมนำโครงการแลนด์บิดขึ้นมาพิจารณาได้ตลอดเวลาส่วนแผนการพัฒนาท่าเรือระนองจะเป็นโครงสร้างใหม่หรือปรับปรุงจากจุดเดิมยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและยกระดับที่ดีขึ้นแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารืออย่างละเอียดถึงผลการศึกษาที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ได้ปรึกษาหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมจึงทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้แถลงไว้
6: ตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเราเห็นว่าการไปทำ missing link มันจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็เป็นปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งแล้วเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใดถ้ามันมีความจำเป็นในตอนนั้นภูมิรัฐศาสตร์ได้อะไรได้เราก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลา
5: ส่วนของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือบอร์ด EECเตรียมเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC เข้าหารือรายละเอียดหลังวันที่28กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าการยกเลิกสัญญารูปแบบร่วมทุนระหว่างภาคและเอกชนไม่สามารถทำได้โดยง่ายเนื่องจากสัญญามีความรัดกุมและต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐอเมริกาน
7: างสาวลลิดาพฤทธิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 โดยระบุว่าทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมพร้อมจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงและพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้สำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมศุลกากรจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือมาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการต้องมุ่งเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าสินค้ามากกว่าการสนับสนุนให้ขยายกำลังการผลิตหรือเพิ่มปริมาณสินค้าโดยไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งอาจเป็นเหตุให้ประเทศไทยถูกกล่าวหาเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและการส่งออกของไทยปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยมาเลเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยโดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา30วัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงจากประเทศมาเลเซียหลังบรรลุข้อตกลงกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า การดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าตรวจสอบปลากระพงและขอให้ฝ่ายมาเลเซียเข้ามาตรวจสอบกุ้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วโดยจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่30กรกฎาคมนี้แต่หากช้าออกไปกว่ากำหนดก็เชื่อว่าจะไม่นานมากเพราะเรื่องนี้มีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าขณะนี้ได้ดำเนินการในกระบวนการทางเอกสารคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ50เหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบโดยวันนี้ทั้ง2ประเทศได้เริ่มกระบวนการตรวจประเมิน SPS ระหว่างกันแล้วซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และหากกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดการนำเข้าและส่งออกระหว่างกันได้ทันตามกำหนดเวลาชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นพร้อมเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องทางการสั่งย้ายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกตั้งข้อสงสัยเข้ามาช่วยราชการณสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานสอบข้อเท็จจริงจนพบหลักฐานสำคัญคือใบประกาศผลสอบกับใบคะแนนสอบจริงของบุคคลเดียวกันมีข้อมูลไม่ตรงกันรวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทันทีควบคู่กับการยกระดับการตรวจสอบโดยแต่งตั้งนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำกับดูแลการสอบสวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันยังเร่งรัดออกหมายจับและติดตามผู้จับกุมผู้ถูกกล่าวหาโดยขณะนี้มีผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวและไม่ได้รับการประกันตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีมติสั่งยกเลิกการประกาศผลสอบพร้อมแจ้งให้แต่ละจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหลังจากการสอบสวนพบเส้นทางการเงินและข้อมูลการติดต่อเชื่อมโยงอย่างชัดเจนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application และ LINE กบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
11: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้ง งค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่แสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์อย่างโจ่งแจ้งของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ร่วมมือกับสหรัฐเกี่ยวกับแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์และเพิกเฉยต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของเกาหลีเหนือนางคิมโยจองเน้นย้ำว่าการยึดมั่นต่อแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นความล้มเหลวทั้งแนวคิดเชิงกลยุทธ์และเชิงตรรกะและยังเป็นการแสดงออกถึงความฝันอันโง่เขลาและไร้สาระซึ่งไร้ความหมายทั้งด้านแนวคิดและทางปฏิบัติสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามควบคุมไฟป่าขนาดใหญ่ใกล้กับเมืองบอกโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ขณะที่ทางการฝรั่งเศสอพยพประชาชนราว 220,000 คนไปยังสถานที่ปลอดภัยนายเจอโรมสเตฟฟี่นายกเทศมนตรีเมืองเชสตัสซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองบอกโดระบุว่านี่คือไฟป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมเน้นย้ำว่าการควบคุมไฟป่าดังกล่าวเป็นการแข่งกับเวลาก่อนที่คลื่นความร้อนรุนแรงจะกลับมาแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสอีกครั้งขณะที่นายโทมัสเคเซนาฟนายกเทศมนตรีเมืองบอกโดเปิดเผยว่าไฟป่าดังกล่าวอยู่ห่างจากเมืองบอกโดประมาณ15กิโลเมตรแต่ยังไม่มีแผนการอพยพชาวเมืองบอกโดราว 850,000 คนโดยเจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์อย่างใจเย็นและตามความเป็นจริงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่27ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล ันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 นาที
14: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้า วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเกตกามสุขทิสาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาใจประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีกรองราชประกาศสมัยผองประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้ซองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์บอกแล้วค่ะ
8: าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง20:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกลาวกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนนะคะจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าก็ยังที่ทราบๆกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมีเรื่องราวนะคะที่ก็เดี๋ยวยังมีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้การประชุมครม.นะคะได้มีการพิจารณาค่ะขยายสิทธิ์และก็ขยายระยะเวลาในการทบทวนสิทธิ์นะคะของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะพร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นนะคะโดยมีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งเลื่อนการประชุมมาเป็นวันนี้ปกติเนี่ยจะประชุมครม.ทุกวันอังคารใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันหยุดราชการค่ะโดยมีวาระข้าวสู่การพิจารณาก็คือเรื่องของกระทรวงการคลังที่นำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจท่านรักนะคะและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเสนอให้ครม.ขยายสิทธิ์สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการนะคะให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนค่ะแล้วก็ขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะพร้อมปรับปรุงนะคะเกณฑ์การพิจารณาอย่างเช่นการถือครองนะคะรถยนต์นะคะที่มีอายุเกิน20ปีนะคะหรือว่ารถจักรยานยนต์ที่เกิน15ปีค่ะรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบนะคะเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะคะนอกจากนี้กระทรวงการคลังค่ะก็ยังเสนอร่างกฎหมายรายฉบับค่ะให้พิจารณานะคะในการประชุมครม.ในครั้งนี้ด้วยนะคะทางด้านของกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็เสนอข้อความเห็นชอบให้นำเงินข้องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยค่ะทดลองใช้รายการเงินสนับสนุนขางานอยู่ท่านะคะตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมนะคะสำหรับปีงบประมาณ2569นะคะคราวๆก็ประมาณนี้นะคะในที่ประชุมครม.นะคะวันนี้ก็เอาเป็นว่าก็ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเราก็ยังคงจะต้องติดตามนะคะข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะคะจะได้ทราบข่าวกันนะคะอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขออนุญาตนำคุณผู้ฟังนะคะไปรับฟังนะคะผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลับมาพบกันไหมต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะรินังฟุ่นจักลาคุณผู้ฟังค่ะไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนคุณผู้ฟังขออภัยด้วยต่อพลุกเนี่ยค่ะจะมีการถ่ายถอดเสียงของฟุ่นกันลืมไปเลยนะคะการถ่ายถอดเสียงนะคะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา19:25 นเป็นต้นไปนะคะขออภัยด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะหลวงฟุ้นก็ลืมเลยนะคะวันนี้จักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสัปทุมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงคาดแล้วเสร็จไม่เกินต้นปีหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวรเสนลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีจากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือจำนวน6ตัวและมอบบัตรประจำตัวสัตว์นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจปริญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมกับคณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องราชสักการะในเวลา 17:30 นและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นจัดขึ้นพร้อมกันในส่วนกลางณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงคมนาคมขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคมตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ชื่อเกษมสุขทุกค่ำเช้าเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพควบคู่กับนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้ชื่อให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานมาปฏิบัติจริงทั้งการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 20:00 นบริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคมนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์พร้อมชมการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติและสตรีทอาร์ตประวัติศาสตร์วิถีริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
4: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองตลอดจนโครงการพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีการประดับไฟรอบพื้นที่อย่างสวยงามหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างหนึ่งแน่นคือบริเวณถนนคนเดินคลองโอกอ่างที่มีการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนรวมถึงการจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงอีกทั้งยังมีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตริมคลองตลอดแนวและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงร่วมสมัยนายรัตนันท์อนันตกุลกล่าวว่าเดินทางมาร่วมกับกลุ่มเพื่อนเป็นวันที่2โดยก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาใส่บาตรริมคลองและวันนี้อยากมาชมความงดงามของการประดับไฟริมคลองสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคพร้อมกับถ่ายภาพสตรีทอาร์ตยามค่ำคืน
5: ในวันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาเยี่ยมชมผลงานต่อจากเมื่อวานนะครับได้มาเดินดูนิทรรศการรวมถึงสัมผัสบรรยากาศในวิถีไทยๆริมน้ำริมคลองรวมไปถึงมาเดินจับจ่ายซื้อของนะครับทั้งของใช้ของกินรวมไปถึงผลงานทางศิลปหัตถกรรมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับให้มาร่วมงานซึ่งจะจัดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายวันนะครับ
4: สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:30 นจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานปรับผังการใช้พื้นที่บริเวณสนามหลวงรองรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี
6: ้นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการสนามหลวงร่วมกับกรมศิลปากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่และวางผังการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายไทยวุฒิเปิดเผยว่ากรมศิลปากรเตรียมขยายแนวรั้วชั่วคราวด้านทิศตะวันตกเพื่อเริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จึงจำเป็นต้องกลับย้ายจุดพักคอยและจุดแจกอาหารพระราชทานออกจากบริเวณดังกล่าวโดยกทมได้ย้ายจุดบริการทางการแพทย์และจุดแจกอาหารไปยังบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานพร้อมสั่งการให้สำนักการโยธาจัดทำผังรวมพื้นที่สำนักงานเขตพระนครประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่จัดระเบียบการจราจรและเส้นทางเข้ากราบพระบรมศพส่วนสำนักประชาสัมพันธ์จะเร่งย้ายจอ LED ขนาดใหญ่ไปติดตั้งบริเวณโรงครัวพระราชทานเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความสะอาดการจัดการขยะตลอดจนบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่อย่างเข้มงวดและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในระยะต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มาต่อกันที่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและจะส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมว่าเป็นความยิ่งใหญ่ทางมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยการขับเคลื่อนครั้งนี้ดำเนินการมาแล้ว5รัฐบาลตั้งแต่ปี2562และความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเพราะต้องมีการชี้แจงเหตุผลและจัดทำข้อมูลประกอบจำนวนมากโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีประวัติศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรมยาวนานประมาณ 1,500 ปีอีกทั้งยังมีโบราณวัตถุและเครื่องประดับโบราณกว่า 32,000 ชิ้นประเทศไทยจึงต้องจัดทำภาพถ่ายและบันทึกข้อมูลทั้งหมดส่งให้ยูเนสโกประกอบการพิจารณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวอีกว่าการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้นำในท้องที่จึงอย่านำประเด็นดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับการเมืองซึ่งการได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเช่นในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชาของปีที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาร่วมงานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมากกว่า 200,000 คนเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ6เท่าตัวนันทิกาคิตาโลรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมต่อยอดและพัฒนาการท่องเที่ยววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
8: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวแสดงความยินดีที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเป็นโอกาสที่ดีที่จะประชาสัมพันธ์ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้นโดยในส่วนของกระทรวงพร้อมต่อยอดการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกับตัวแทนหรือบริษัทด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้นกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต้อนรับนักท่องเที่ยวขณะที่ตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางไปสักการะพระบรมธาตุเจดีย์อย่างต่อเนื่อง
9: นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาพระราชทานส่วนราชการและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะภายในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาบรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันมีประชาชนร่วมกราบขอพรพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจที่มรดกอันทรงคุณค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุด127กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF Website สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
10: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
12: ข้าปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
11: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
0: ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในโอกาสเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นการพบกันของผู้นำต่างประเทศครั้งแรกหลังนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเข้ารับตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมและประธานาธิบดีเซเลนสกี้มีกำหนดการเยี่ยมชมฐานทัพเรือของอังกฤษและรับฟังรายงานเกี่ยวกับการฝึกทหารยูเครนสำหรับการรบกับรัสเซียทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวในการแถลงการเข้ารับตำแหน่งโดยให้คำมั่นว่าอังกฤษจะอยู่เคียงข้างและยังคงมีความแน่วแน่ในการสนับสนุนยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ควรสงสัยต่อความมุ่งมั่นของอังกฤษซึ่งจะไม่ยอมถอยจนกว่ายูเครนจะบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนและเป็นธรรม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีลูอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำบราซิลในวันนี้โดยระบุว่าจีนยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานะในเวทีระหว่างประเทศและอิทธิพลที่สำคัญของบราซิลพร้อมยืนยันว่าจีนสนับสนุนบราซิลในการปกป้องอธิปไตยและเอกราชต่อการต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอกรวมถึงการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้านทำเนียบประธานาธิบดีบราซิลระบุว่าประธานาธิบดีลูล่าและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเห็นพ้องถึงความสำคัญของการเจรจาข้อตกลงกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่างกับจีนท่ามกลางแรงกดดันจากมาตรการภาษีของสหรัฐพร้อมประณามต่อการกระทำดังกล่าวซึ่งถือเป็นการใช้อิทธิพลทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งของบราซิลสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าทางการจีนอพยพนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ในอุทยานแห่งชาติจิวจ้ายโกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังพายุใต้ฝุ่นโนอึนพัดถล่มเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นจนส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมสั่งปิดให้บริการพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทั้งหมดเป็นการชั่วคราวขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในหลายพื้นที่ของมณฑลหูหนานมณฑลกวางตุ้งมณฑลเสฉวนมณฑลเจียงซีรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันจันทร์นี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้หรืออย่างช้าในช่วงต้นปีหน้าตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยจะมีการแยกออกเป็นกระทรวงการกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณและการดำเนินงานของแต่ละกรมและแต่ละหน่วยงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งยังจะช่วยให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลส่วนเรื่องการจัดสรรงบประมาณนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่าโครงสร้างเดิมมีการจัดสรรและแยกงบประมาณในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่างๆของทั้งสองฝ่ายไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณแต่อย่างใดศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยโชว์ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาชนะดาฟิน่าซินซัวจากฟิลิปปินส์ไป2เซตรวด6-0และ6-0ทำให้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับจือโยเหลียงจากฮ่องกงต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนรายการมาเลเซียจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่จันทรัตน์มันดากุลจับคู่กับแพรพลอยสุทธิวรยานนท์โชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดและเหนือชั้นตบเอาชนะราเชลตันกับซินหญิงเต๋อจากมาเลเซียไป2-0เกม25-15และ21-12คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงเดี่ยวกุ้งแก้วกากานิกยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ตบเอาชนะเฉิงเชียยุนจากไต้หวันไป2-0เกม21-19และ21-15คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวมาครองอีกหนึ่งประเภทส่วนประเภทชายเดี่ยวปันนทัศน์เปรมพันพงศ์สู้เต็มที่แต่พ่ายให้กับทิวเวยเจียจากมาเลเซียไป0-2เกม16-21และ11-21ได้ตำแหน่งรองแชมป์มาครองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยตุรกีโชว์ฟอร์มแกร่งพลิกแซงเอาชนะบราซิล3-1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2023ขณะที่ทีมชาติไทยจบการแข่งขันในอันดับ14ของตารางแม้จะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่ยังทำผลงานเพียงพอที่จะรอดตกชั้นและคว้าสิทธิ์แข่งขัน VNL ฤดูกาล2027ต่อไป ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Handa Women's Scottish Open 2026ที่ประเทศสกอตแลนด์โปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการสร้างผลงานยอดเยี่ยมส่งท้ายหลังเร่งเครื่องจบอันดับ3ด้วยสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ขณะที่ตำแหน่งแชมป์ตกเป็นของเจนนี่ชินโปรสาวสุดแกร่งจากเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มเข้มรักษาตำแหน่งผู้นำแบบม้วนเดียวจบตั้งแต่รอบแรกก่อนปิดฉากด้วยสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์คว้าถ้วยแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนโปรพราวชนิตตีวรรณแสนทำผลงานติดท็อป10จบอันดับ7ด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์ด้านโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจตามมาในอันดับ13สกอร์รวม1โอเวอร์พาร์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอาเซียนยินตันยู14อาเซียนดรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2026ครั้งที่9ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ Japan Dream Football Association โดยมีทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีจากประเทศไทยญี่ปุ่นและมาเลเซียรวม16ทีมร่วมประชันฝีเท้าที่สนามฟุตบอลเวอร์โซ่อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลจังหวัดสมุทรปราการโดยในรอบชิงชนะเลิศทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ดจากประเทศไทยเอาชนะทีมชิงะซีเล็กจากญี่ปุ่นไป4-0คว้าแชมป์ยินตัน U14 อาเซียนรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2026ได้สำเร็จส่วนคู่ชิงอันดับ3โรงเรียนเทพศิรินทร์ชนะจุดโทษสโมสรฟุตบอลยะโฮดารุนตะซิมจากมาเลเซีย4-3หลังจากเสมอในเวลา0-0ส่งผลให้โรงเรียนเทพศิรินทร์จบที่อันดับ3ส่วนอันดับ4คือสโมสรฟุตบอลยะโฮดารุนตะซิมจากมาเลเซียโดยรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็นของกฤษกรมูลศรีสุขจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดและท็อปสกอร์เป็นของภูวิสิทธกุลอยู่รุ่งจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดส่วนรางวัล Asian Dream Player Award 2รางวัลประกอบด้วยภคพลศรีปัตถาจากท่าข้ามชลบุรี FC และแซมเทเลอร์จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งทั้ง2คนจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโอกาสเดินทางไปฝึกซ้อมฟุตบอลระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นและร่วมฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนในสังกัด J League Academy เพื่อเปิดประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพสู่ทางนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตผานิชคาดนาครายงาน
14: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
15: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
16: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
17: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
16: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
17: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อตอนว่าคำปราศัยสมุดบันทึกรองเท้าส้นสูงคู่นั้นโดยปะการังค่ะและเช่นเคยนะคะคุณมุทิตาอิทธิพลได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

พ่อของผมได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองที่ร่ำรวยขึ้นมาจากการโกงกินสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงหลายสมัยและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่ผมมีโอกาสร่ำเรียนจนจบการศึกษาระดับสูงจากต่างประเทศก็มาจากเงินที่โกงกินทั้งสิ้นซึ่งเป็นเงินที่สมควรทำประโยชน์ให้กับประชาชนผมจะไม่มีข้อแก้ตัวใดทั้งนั้นในฐานะที่เป็นลูกและในสังคมที่เคารพบุพการีผมคงไม่สามารถกล่าวร้ายคุณพ่อตัวเองได้นอกจากก้มหน้ายอมรับความจริงและกราบขออภัยพี่น้องประชาชนทุกท่านถือเสียว่าผมเรียนจบมาได้จากเงินของพี่น้องที่ส่งเสียให้ผมเรียนนะครับนับแต่นี้ไปถ้าพี่น้องให้โอกาสผมจะเอาความรู้ความสามารถที่เรียนมารับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และพัฒนาบ้านเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับสิ้นเสียงประโยคสุดท้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่เสียงโห่ร้องยินดีกลับดังสนั่นขึ้นมาแทนอย่างคาดไม่ถึงทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันทุกคนต่างคิดว่าเขาคงจะดับสนิทจากการถูกโจมตีจุดอ่อนเรื่องของพ่อเขาจากฝ่ายตรงกันข้ามและทางผู้บริหารพรรคได้แนะนำให้เขาเลี่ยงที่จะพูดถึงแต่ทว่าการตัดสินใจนาทีสุดท้ายแบบเด็ดขาดยอมรับความผิดของพ่อตัวเองในการปราศัยครั้งสำคัญนั้นทำให้ทุกคนตกตะลึงโดยเฉพาะคู่แข่งที่แก้เกมไม่ทันระเนตรกลายเป็นสสหนุ่มที่น่าจับตามองคนหนึ่งและก็กลายเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศชั่วข้ามคืนทุกครั้งที่อ่อนแรงหรือว่าท้อจากอุปสรรคหนักหนาครั้งใดเขามักจะคิดถึงเหตุการณ์วันนั้นเสียงโห่ร้องยินดีของประชาชนกับแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของนักข่าวทำให้เขารู้สึกสดชื่นแล้วก็เติมพลังคืนกลับมาเสมอถ้าได้ใจประชาชนกับสื่อมวลชนเพียงแค่สองสิ่งนี้ก็เหมือนกับมีเกราะศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องผองภัยทั้งปวงแล้วเขาเชื่ออย่างนั้นแต่สำหรับเหตุการณ์คืนนี้เขาเริ่มไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยเขาไว้ได้ขณะที่รู้ว่าตัวเองว่ากำลังทำผิดแต่ไม่คิดว่ามันจะพลาดเรเน่ตัดสินใจเหยียบคันเร่งให้รถพุ่งไปข้างหน้าเร็วขึ้นกว่าเดิมเขาอยากผ่านช่วงถนนสั้นๆนี้ไปให้พ้นๆเสียทีเมื่อถึงแยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายอีกนิดเดียวก็จะถึงที่หมายแล้วทางข้างหน้ามืดมิดแล้วก็นิ่งเงียบไร้การเคลื่อนไหวช่างเป็นใจให้เขาเลือกใช้ทางลัดนี้เหมือนกลลวงปีศาจที่หลอกล่อให้หลงเข้าไปติดกับแต่ถึงแม้รู้ล่วงหน้าเขาก็ยังเลือกที่จะเสี่ยงเข้าไปอยู่ดีเพราะว่าเดิมพันของเขานอนอยู่บนเบาะหลังเมื่อตอนหัวค่ำลูกชายวัย5 ขวบมีไข้อ่อนให้ทานยาแล้วคิดว่าคงไม่เป็นไรแต่ว่าพอตกดึกไข้กลับขึ้นสูงจนน่ากลัวหน้าซีดตัวสั่นระเนตรีบอุ้มลูกขึ้นรถโชคร้ายจริงๆแม่บ้านที่ไม่เคยขอลาหยุดมานานหลายปีเพิ่งขออนุญาตกลับไปทำธุระที่ต่างจังหวัดเมื่อตอนเย็นเขาจำเป็นจะต้องวางเด็กชายนอนบนเบาะหลังเพียงลำพังในห้วงเวลาแบบนี้เขาคิดถึงเธอเหลือเกินภรรยาของเขาสุขภาพไม่แข็งแรงแถมมีโรคประจำตัวเธอคลอดลูกชายปารนออกมาด้วยความยากลำบากเกือบเอาชีวิตไม่รอดตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วที่เธอคอยย้ำกับระเนตรและคุณหมอว่าถ้าหากเกิดเหตุสุดวิสัยต้องตัดสินใจเลือกระหว่างเธอกับลูกขอให้เลือกลูกไว้ก่อนเสมอโดยไม่ต้องลังเลให้เสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวบารอนคลอดออกมาได้ไม่กี่ปีภรรยาของเขาก็จากไปแน่นอนก่อนสิ้นลมสุดท้ายเธอยังพร่ำบอกอีกว่าไม่ว่าถูกหรือผิดพี่ต้องเลือกลูกของเราเป็นอันดับแรกนะเขาได้แต่พยักหน้ารับในตอนนั้นแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่ามันขัดกับอาชีพที่เขารักและต้องการแก้ตัวใหม่
พื่อลบล้างความผิดของพ่อถ้าเป็นนักการเมืองทั่วไปการเลือกลูกก่อนสิ่งอื่นใดเป็นสิ่งที่เราพบเห็นทั่วไปจะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าจะเป็นรัฐบุรุษไม่ว่าอย่างไรต้องเลือกความถูกต้องก่อนเสมอที่ผ่านมาระเน่เชื่อว่าเขาผ่านทุกการทดสอบมาได้โดยไม่มีรอยด่างพร้อยอย่างใดหากภรรยาเขาเฝ้ามองจากสวรรค์คงจะพึงใจไม่น้อยเขาไม่ทำให้เธอผิดหวังที่ตัดสินใจขับรถผ่านถนนสายนี้ก็พอเลือกลูกก่อนเป็นอันดับแรกอีกไม่กี่ร้อยเมตรจะถึงสี่แยกข้างหน้านาทีที่กระพริบตาแสงมนของมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็พุ่งออกมาจากปากซอยแล้วก็เลี้ยววิ่งสวนตรงมาทางที่เขากำลังทะยานไปข้างหน้าเฮ้ยเขาร้องลั่นด้วยความตกใจเหยียบเบรกอย่างแรงเสียงอะไรบางอย่างกระแทกดังปังเขาเกือบเผลอตะโกนออกไปด้วยสัญชาตญาณว่าขับรถภาษาอะไรวะแต่ก็ชะงักไว้ทันเมื่อคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งเสียหลักล้มลงบนพื้นถนนลุกขึ้นยืนทุบฝากระโปรงอย่างหัวเสีย

้นอย่าหนีสิครับคุณทำผิดกฎหมายนะผมไม่ได้หนีเรเน่ตะคอกเสียงดังด้วยความหงุดหงิดนึกในใจถ้ารู้ว่าเขาเป็นใครคงไม่มีคำพูดแบบนี้หลุดออกมาจากปากเขาแน่รู้ว่าควรจะประกาศตัวไปเลยน่าจะทำให้เรื่องทั้งหมดง่ายขึ้นเมื่อหันกลับไปมองถึงต้นเสียงจึงพบว่าคำพูดเมื่อครู่ไม่ได้มาจากคนขี่มอเตอร์ไซค์คันที่ล้มลงแต่หากเป็นชายในชุดเครื่องแบบตำรวจที่เพิ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างถนนพอดีเรเน่พยายามสะกดอารมณ์ให้กลับมาเป็นปกติเสียงหนึ่งดังก้องขึ้นมาในสมองว่าบอกไปเลยว่าเป็นสสแต่อีกเสียงหนึ่งบอกว่าอย่าให้รู้ดีกว่ายอมรับผิดเสียค่าปรับเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งเรื่องจะได้จบลงเร็วไม่เป็นข่าวนี่ฉะนั้นฝ่ายตรงข้ามจะหยิบยกเอามาเป็นประเด็นด่างพร้อยพูดไปตลอดชีวิตแต่นั่นจะทำให้เสียเวลานะอุตส่าห์มีตำแหน่งอภิสิทธิ์เหนือชาวบ้านทั่วไปแต่ว่าในยามหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ทำไมถึงไม่ช่วยมาให้ใช้เป็นประโยชน์ชีวิตคนสำคัญกว่านะโดยเฉพาะปารนลูกของเราเองต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกขณะที่สองเสียงนั้นกำลังโต้เถียงกันอย่างไม่ลดละเรเน่ตัดสินใจเดินกลับไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแสดงความรับผิดชอบว่าไม่คิดจะหนีแต่มีเรื่องด่วนจำเป็นต้องรีบไปแต่ว่ายังไม่ทันได้ตัดสินใจว่าจะเปิดเผยตัวเองหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นก็ทักขึ้นก่อนว่าอ้าวท่านสสเรเน่นี่ครับเรเน่อึกอักไม่แน่ใจว่าคุณตอบรับดีหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พูดต่อด้วยความมั่นใจว่าผมชอบท่านมากผมตามฟังท่านปราศัยเกือบทุกครั้งเลยนะครับ

ี่น้องครับประชาธิปไตยไม่ใช่ยาวิเศษที่กินเข้าไปแล้วจะแก้ทุกปัญหาได้ภายในพริบตาแต่ประชาธิปไตยคือเครื่องมือต่างหากล่ะถ้าอยู่ในมือโจรมันก็จะใช้เครื่องมือนั้นงัดแงะเข้าปล้นขโมยของในบ้านเราแต่ถ้าอยู่ในมือช่างก็จะใช้ซ่อมแซมบ้านเราให้สวยงามน่าอยู่เสียงปรบมือดังลั่นทุ่งหาเสียงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราต้องการเครื่องมือที่มีชื่อประชาธิปไตยนี้มาซ่อมแซมแล้วก็สร้างสรรค์ประเทศเราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราฝึกตัวเราเองให้เป็นช่างที่ใช้เครื่องมือนี้เป็นซะก่อนพี่น้องเข้าใจไหมครับพี่น้องเห็นด้วยไหมเราต้องมีจิตสำนึกประชาธิปไตยจิตสำนึกที่อยู่ในวิญญาณในสายเลือดไม่ใช่แค่ในวันเลือกตั้งจิตสำนึกประชาธิปไตยที่ไม่ใช่แค่รู้จักแต่สิทธิ์เสียงของเราเองแต่ต้องเคารพสิทธิ์เสียงของผู้อื่นด้วยประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เราพูดอยู่คนเดียวแล้วก็บังคับให้คนอื่นต้องฟังหรือว่าเชื่อเราแต่เราเองต้องรู้จักหยุดฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเสียงไมค์เริ่มบีบหอนจนบางคนต้องยกมือขึ้นปิดหูหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันของพี่น้องก็ต้องมีสำนึกประชาธิปไตยด้วยเช่นกันถ้าเราตะโกนเปล่าๆว่าต้องการประชาธิปไตยแต่การดำเนินชีวิตของเรากลับสวนทางมันก็ไม่ถูกต้องเรายังจอดรถบังหน้าบ้านคนอื่นเรายังเปิดเพลงเสียงดังลั่นเรายังตั้งแผงขายของบนฟุตบาทขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเราตามใจสะดวกของตัวเองอย่างนี้ไม่ได้

ได้นะครับพี่น้องเราประชาชนต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนต้องมีสำนึกภายในแล้วก็ส่งผลต่อการกระทำภายนอกเมื่อนั้นแหละประเทศเราถึงจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะนักการเมืองไม่ว่าใครก็ต้องมาจากการเป็นประชาชนทั้งสิ้นถ้าประชาชนทุกคนดีเลือกยังไงก็ต้องได้นักการเมืองที่ดีจริงไหมครับไม่รู้ทำไมคำปราศัยนี้ลอยเข้ามาในความทรงจำของระเนศทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นบอกว่าชอบฟังคำปราศัยของเขาเมื่อระเนศเสร็จธุระพูดคุยกับตำรวจเขารีบเดินกลับไปที่รถเปิดประตูหลังพบเบาะหลังว่างเปล่าเข้าใจหายแวบแต่เมื่อก้มมองลงไปที่พื้นรถล่างเบาะบางของเด็กชายวัย5 ขวบนอนกองอยู่ตรงนั้นไม่ไหวติ้งพื้นไม้กระดานเก่าๆที่เช็ดถูจนสะอาดใหม่วาววับยังเป็นภาพติดตาของเรเน่เสมอ

ครั้งหนึ่งตอนนั้นเขาเรียนอยู่ชั้นม.3คุณครูวิไลได้เลือกเขากับเพื่อนอีก 2-3 คนมาทำความสะอาดห้องสมุดในวันเสาร์แทนที่จะบ่นเบื่อเหมือนคนอื่นเรเน่กลับกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้อยู่คนเดียวเขาเตรียมผ้าเช็ดไม้ถูพื้นน้ำมันมะกอกกับน้ำส้มสายชูมาจากบ้านเขาศึกษามาแล้วว่าเมื่อนำสองสิ่งนี้มาผสมแล้วก็ชุบด้วยผ้าขนหนูนุ่มๆแล้วเช็ดถูจะทำความสะอาดพื้นได้ดีแล้วก็ถนอมเนื้อไม้ให้เป็นเงางามเรเน่ตั้งใจทำงานถูพื้นนี้มากจนเพื่อนๆรอว่าต่อไปก็คงต้องเปิดบริษัทรับทำความสะอาดเป็นแน่แต่เรเน่กลับคิดในใจว่าแค่นั้นยังไม่พอหรอกฉันจะเก็บกวาดทำความสะอาดทั้งประเทศเลยล่ะเข้าหมายถึงอาชีพนักการเมือง

ช้าวันจันทร์ระเน่รีบไปโรงเรียนแต่เช้าแล้วก็เฝ้าอยู่หน้าห้องสมุดเดิมทีก็มีกฎอยู่แล้วว่าทุกคนต้องถอดรองเท้าแต่เขากลัวว่าจะมีนักเรียนเกเรบางคนไม่ยอมปฏิบัติตามยิ่งเมื่อเขาเพิ่งทำความสะอาดเสร็จใหม่หมาดๆเขายิ่งไม่อยากให้มันเปื้อนฝุ่นสกปรกโดยใช้เหตุแม้แต่ธุลีเดียวหลังจากนั้นไม่นานคุณครูวิไลก็มาถึงไหนดูสิทำความสะอาดเรียบร้อยดีไหมว่าแล้วคุณครูก็ย่างเท้าพร้อมรองเท้าส้นสูงเข้าไปในห้องสมุดเดี๋ยวก่อนครับครูระเน่ตะโกนเสียงดังลั่นคุณครูวิไลชะงักเท้าถอยกลับด้วยความตกใจมีอะไรหรอครูยังไม่ได้ถอดรองเท้าเลยครับระเน่ตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่คุณครูวิไลกลับนึกว่าเขาแซวเล่นยิ้มกลิ่มก่อนที่จะตอบไปว่าโถแม่พูดซะครูตกใจรองเท้าครูสะอาดจ้าจะสะอาดได้ยังไงล่ะครับอย่างน้อยครูก็ต้องย่ำลานทรายหน้าโรงเรียนเดินเข้ามาเหมือนพวกเราทุกคนครูก็ต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับเรนเน่จึงเสียงเข้มเหมือนเดิมเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์รีบสะกิดแขนเขาพร้อมกับกระซิบว่านั่นครูนะเว้ยแค่คู่เดียวไม่สกปรกมากหรอกไม่ได้เรนเน่สะบัดแขนออกจากมือเพื่อนที่ทำท่าจะห้ามเขาไว้ไม่มีรองเท้าใครสูงส่งรู้สะอาดกว่าใครต้องเท่าเทียมกันครับครูเองก็ไม่มีอภิสิทธิ์เราตั้งใจทำเพื่อให้ห้องสมุดสะอาดแล้วจะยกเว้นบางคนให้ทำสกปรกได้อย่างไรล่ะครับคุณครูวิไลไม่ตอบท่าทางโกรธจัดเธอหันหลังเดินกลับไปทันที

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเรื่องราวทั้งหมดว่าสส.ระเนศมีเหตุฉุกเฉินต้องรีบพาลูกชายที่ป่วยหนักไปโรงพยาบาลท่านจำเป็นต้องตัดสินใจขับรถย้อนสอนฝ่าเข้าไปบนทางรันเวย์แล้วก็บังเอิญเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยกับมอเตอร์ไซค์ที่สวนมาแต่เพราะท่านขับด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มที่ผู้ขี่มอเตอร์ไซค์จึงไม่บาดเจ็บแต่อย่างใดแค่เขาถลอกนิดหน่อยกับกระจกมองข้างหักแค่นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงช่วยไก่เกลี่ยให้เรื่องจบลงด้วยดีและก็โดยเร็วเพื่อเห็นแก่ชีวิตน้อยๆของลูกท่านซึ่งตอนนี้อาจบาดเจ็บหนักกว่าเดิมเพราะว่าตกจากเบาะส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์พูดอะไรไม่ออกได้แต่พยักหน้ารับอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักหลังจากกระเดชยินดีใจค่าเสียหายผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไป 2,000 บาททุกอย่างคลี่คลายในชั่วเพียงไม่กี่นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นยังใจดีขี่นำทางท่านสส.ขับรถย้อนสอนต่อไปจนถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายส่งรถของท่านไปจอดถึงหน้าโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยระหว่างทางขณะขับรถตามมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจระเนศแววได้ยินเสียงก๊อกก๊อกดังตลอดเวลาเขามองเห็นภาพตัวเองในรองเท้าส้นสูงของคุณครูวิไลเดินย่ำเข้าไปบนพื้นไม้เงางามนะ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลพันแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคำปราศัยสมุดบันทึกรองเท้าส้นสูงคู่นั้นโดยปะการังยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการในค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำจะดูแลครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสอย่างดีที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนัครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสย้ำจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างดีที่สุด
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยพิธีจัดขึ้นณเมนวัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการสูญเสียกำลังพลถือเป็นความเจ็บปวดของคนทั้งกองทัพและรัฐบาลจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างเต็มที่ทั้งด้านสวัสดิการการเยียวยาและคุณภาพชีวิตรวมถึงผลักดันโครงการบัตรทองฮีโร่เพื่อให้บิดามารดาคู่สมรสและบุตรของกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ยังคงได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่ากองทัพจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างสมเกียรติและเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องประเทศชาติต่อไปกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งผลักดันผลิตภัณฑ์นมไทยขยายฐานการส่งออกสู่6ประเทศเป้าหมายในอาเซียนและจีนหวังระบายน้ำนมดิบภายในประเทศได้มากกว่า 1,000 ตันต่อวัน
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมแนวทางการขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในต่างประเทศโดยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์นมของอสค.ไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงโอกาสของนมไทยในตลาดจีนยังมีโอกาสในตลาดพรีเมียมที่ยังสามารถนำเอกลักษณ์ของไทยมาผสมผสานเช่นนมรสทุเรียนและนมรสมังคุดเชื่อว่าจะเป็นโอกาสในการเปิดตลาดและเติบโตได้ดีในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบว่าตลาดอินโดนีเซียจะสามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากมีการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด แต่ในปัจจุบันยังติดอุปสรรคสำคัญในเรื่องของขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการรับรองมาตรฐานต่างๆที่มีความล่าช้าอย่างไรก็ตามหากแผนการส่งออกในกลุ่มอาเซียนประสบความสำเร็จคาดว่าจะช่วยระบายน้ำนมดิบได้กว่า 1,000 ตันต่อวันทางนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศและฝ่ายเกษตรในแต่ละพื้นที่เร่งศึกษาข้อมูลตลาดเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การตลาดให้สอดคล้องกับแต่ละประเทศพร้อมประสานหน่วยงานของแต่ละประเทศคู่ค้าเพื่อเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์นมไทยสามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมชะลอการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรอคำวินิจฉัยศาลปกครองนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งตามประกาศลงวันที่25พฤษภาคม2569หลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับสำนักงานประกันสังคมก่อนการชะลอการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยจะพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากเกิดเหตุอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนทรุดตัวบริเวณซอยประชาสงเคราะห์28โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าดำเนินการและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่จึงขอแจ้งความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เฉลิมเกียรติดำรงยศทศราชฉลองชาติเฉลิมชนมงคลสมัยประดุจฉัตรป้องปกพระศกไทยศูนย์รวมใจคุ้มชีวาทั่วธานินทำลงรักษาต่อยอดทะสืบทอดสารสุขทุกท่วนถิ่นคือราชายอดทหารเที่ยวการบินพระภูมินทศองค์วงจักรีขออัญเชิญเทวดลมงคลสวัสดิ์จอมกษัตริย์ปรีเปรมเกษมศรีเกิดเกียรติก้องพระปีชาบารมีน้อมสดุดีวัชิระเก้าเจ้าแผ่นดินด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายบัณฑิตนพรัตน์มาโนทประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง
12: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: ร่วม ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆไปจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับผมวันนี้ก็เป็นนะครับวันจันทร์นะครับที่27กรกฎาคม2569นะครับหลายๆท่านก็เป็นวันทำงานหลายท่านก็เป็นวันหยุดไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันทำงานเขาเรียกว่าวันทำงานฟันหลอนั่นเองนะวันจันทร์เพราะว่าพรุ่งนี้28กรกฎาคมนะครับก็คือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองแล้วก็ต่อเนื่องนะครับ29กรกฎาคมและ30กรกฎาคมก็คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับเปิดทำการเปิดทำงานอีกทีก็ที่31ก็คือวันศุกร์เลยนะหลายท่านก็ถือโอกาสนะครับนานๆที่มีหนก็คือลายาวร่วงหน้าเลยนะมาทำอีกทีนึงก็คือวันที่3นู่นเลยสิงหาคมนู่นเลยนะครับเนาะหยุดไปเลย1สัปดาห์เต็มๆนะครับก็แล้วแต่ละกันนะครับไปออกแบบชีวิตไลฟ์สไตล์แต่ละคนละกันใครที่ไม่ได้ไปไหนอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดละกันนะครับเนาะแต่ช่วงนี้ระนองโอ้โหฝนตกลงมาพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่สัก 2-3 วันที่ผ่านมาตกหนักบางส่วนแล้วก็ตกหนักสักพักหนึ่งแล้วก็หยุดไปนะแล้วก็ตกมาอีกนะครับเนาะยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็ขับรถขับรายวดยานพาหนะทุกประเภทละกันนะตกหนักเหมือนกันนะครับนะตั้งแต่วันไหนละวันเสาร์ที่ผ่านมากำลังค่ำกลางคืนนะครับเนาะยังไงก็ต้องคอยติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดละกันนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ได้เดินทางไปไหนนะหรือว่าอยากจะเดินทางไปในพื้นที่ของภาคใต้ก็อย่าลืมละกันนะครับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับก็อยู่ไม่ไกลจากจังหวัดระนองก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเนื่องจากว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับตอนนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งแรกของภาคใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นมรดกโลกด้วยนะครับทางนี้นะครับหลังจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นะครับที่ประเทศเกาหลีนะครับมีมติเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยนะครับรวมถึงเป็นแห่งแรกของภาคใต้นะครับสร้างความภาคภูมิใจกับคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับซึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนี้มีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อด้านจิตวิญญาณโดยมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาและศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงผู้คนทั่วทุกภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรนะครับมายาวนานกว่า 1,500 ปีเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวิถีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับหลักคำสอนทางศาสนาอย่างเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยจะมีการจัดแสดงนิทรรศการแบบถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยและสวยงามก็เพื่อรวมเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนั่นเองนะครับอย่าลืมละกันนะครับวันพระใหญ่นะครับ2วันวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาใครที่นะครับอยากจะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลมากนักจากระนองก็ไปร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปีนี้ได้เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลและร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปนะครับผมในตัวของผมเองก็เคยนะครับไปครั้งหนึ่งนะตอนนั้นเมื่อน่าจะเป็นสักประมาณ2ปีที่ผ่านมานะครับโอ้โหนะครับสวยงามมากๆเลยแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสได้ไปเมืองนครนะอย่าลืมละกันนะไปเที่ยววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับผมรับรองนะครับมีสถานที่ถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็มีสถานที่สิ่งที่สักการะไปก็ไปกราบไหว้แล้วกันนะครับเนาะยังไงก็ถือว่ามีโอกาสไปนครศรีธรรมราชอย่าลืมแวะไปแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันต่อนะครับใครอยากฟังเพลงอะไรลองแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้เลยนะครับ07788088383นะครับ

0: ขอเดชะพระบารมีศรีสยามปกเขตคามทั่วล่าทุกแห่งหนให้บ้านเมืองรุ่งเรืองสุขกมลประชาชนล่มเย็นเป็นริจการขอพระพารณมัยทรงสมบูรณ์เพิ่มพูนพระเกียรติคุณไพศาลพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกอภิบาลปาดโศกทุกสมัยทรงพระเกษมสำราญพระหฤทัยคู่ฟ้าไทยตราบกาลนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายก้องเกียรติรองรัตนพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
1: สามนาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้มีเรื่องกฎหมายที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับทราบกันครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับจับได้ว่าพ่อหรือแม่ของตัวเองเนี่ยแอบขายที่ดินซึ่งเป็นมรดกที่คุณผู้ชมมีสิทธิ์ได้รับร่วมกันไปให้กับคนอื่นคุณผู้ชมจะทำยังไงครับจะกล้าฟ้องร้องบังคับคดีหรือเปล่าหลายคนก็อาจจะบอกว่ากล้าสิก็เป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนี่แต่อย่าลืมนะครับกฎหมายไทยห้ามไม่ให้บุคคลใดฟ้องบุพการีของตนไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญาครับและจะทำยังไงครับจะปล่อยให้สิทธิ์ของตัวเองหล่นหายไปอย่างนั้นหรือกฎหมายก็มีทางออกครับวันนี้ผมจึงนำทางออกมาแนะนำตามหลักคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้มีการวางหลักไว้มานำเสนอครับเรื่องมีอยู่ว่าพ่อและแม่นะครับคือคู่สมรสคู่หนึ่งเนี่ยมีบุตรด้วยกันทั้งหมด7คนครับวันดีคืนดีพ่อกับแม่ก็ได้ไปซื้อที่ดินร่วมกันทำให้ที่ดินแปลงนั้นกลายเป็นสินสมรสซึ่งพ่อและแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งคนละครึ่งหนึ่งภายหลังพ่อถึงแก่ความตายครับสิทธิ์ในการรับมรดกจึงตกแก่ลูกทุกคนพร้อมกับคุณแม่ต่อมาหลังจากนั้นลูกทั้งหมด3คนซึ่งเป็นโจทย์ในคดีนี้ก็จับได้ว่าคุณแม่นะครับได้มอบอำนาจให้กับลูกอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นพี่น้องร่วมกันกับโจทย์นี่แหละครับไปขายที่ดินให้กับบุคคลภายนอกทำให้โจทย์ทั้ง3ได้รับความเสียหายเนื่องจากโจทย์ทั้ง3ไม่ได้รู้เห็นยินยอมและไม่ได้รับค่าที่ดินด้วยเมื่อเรื่องถึงศาลศาลก็ตรวจสำนวนแล้วพบว่าคดีดังกล่าวเป็นกรณีที่บุตรฟ้องผู้บุพการีของตนจึงทำการยกฟ้องของโจทย์ทั้ง3ทั้งหมดต่อมาคดีจึงขึ้นมาสู่ศาลฎีกาครับศาลฎีกาท่านก็เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวกับการฟ้องผู้บุพการีของตนหรือเป็นคดีอุทธรุมศาลฎีกาจึงมีคำพิพากษาว่ากรณีเช่นนี้สำหรับโจทก์ทั้ง3และจำเลยที่1นั้นไม่สามารถฟ้องได้ศาลจึงยกฟ้องโจทก์ทั้ง3ในส่วนของจำเลยที่1แต่ในส่วนของจำเลยที่2ศาลมองว่าเป็นกรณีที่จำเลยที่2รับมอบอำนาจจากจำเลยที่1เท่านั้นการฟ้องจำเลยที่2แม้จะไม่ใช่ฟ้องผู้บุพการีของตนแต่ก็เป็นการฟ้องในนามตัวแทนของผู้บุพการีของตนซึ่งก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องบังคับคดีได้เช่นเดียวกันศาลจึงพิพากษายกฟ้องในส่วนนี้ด้วยครับแต่อย่างไรก็ดีคดีก็อำนวยความยุติธรรมให้กับทุกคนศาลท่านได้พิพากษาว่าในส่วนของจำเลยที่3ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่ใช่ผู้บุพการีโจทก์ทั้ง3สามารถมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเพื่อบังคับคดีนำทรัพย์สินติดตามเอาคืนทรัพย์สินของตนมากับเข้าสู่กองมรดกเพื่อที่จะแบ่งตามสิทธิของตนได้ครับ
1: ผ่านไปแล้วนะครับครึ่งรายการสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราไปรับฟังนะสิ่งสาระดีๆเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอย่าลืมนะครับคุณพ่อคุณแม่นะคุณลูกทั้งหลายนะครับไม่สามารถที่จะฟ้องบิดามารดาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีอะไรเรื่องในครอบครัวก็ต้องคุยกันปรึกษากันนะอย่าไปตัดสินด้วยภาระกำลังหรือว่าที่เป็นเห็นเมื่อข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับเนาะโอ้โหแย่งที่ดินที่ไร่ที่นาที่สวนกันอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็อย่างว่านะครับเนาะพอมันมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเขยพ่อตาแม่ยายก็มีปัญหาทะเลาะกันเยอะแยะมากมายเลยยังไงก็ต้องใจเย็นๆละกันนะด้วยความปรารถนาดีจากสวทรนองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะในช่วงระหว่างวันนี้นะครับช่วงจะเป็นช่วงสิ้นเดือนแล้วก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยจึงนะครับเอาบุญมาบอกละกันนะโดยที่ไม่ต้องเสียเงินก็คือนะครับร่วมสร้างบุญใหญ่ด้วยการใหโลหิตนะครับเป็นมหากุศลนะครับขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่นะการให้มีหลายอย่างนะบางคนร่ำรวยเงินทองก็ให้เงินทองนะครับใครไม่มีเงินหรือว่ามีเงินน้อยนะก็ให้อย่างอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องให้ทรัพย์สินอย่างเดียวนะในโครงการสร้างบุญใหญ่ด้วยการให้โลหิตเป็นมหากุศลในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับระหว่างวันที่29ถึง31กรก กฎาคมนี้นะครับโดยบริจาคโลหิตก็คือบริจาคเลือดนั่นเองนะครับได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะครับที่กรุงเทพมหานครหรือที่โรงพยาบาลสาขาโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเลยนะที่ระนองก็มีที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองนะครับเพราะฉะนั้นการบริจาคโลหิต1ครั้งช่วยชีวิตผู้ป่วยมากกว่า3คนเลยแล้วก็ทำได้ทุกๆ3เดือนด้วยนะครับที่สำคัญนะครับใครที่บริจาคโลหิตครบ3ครั้งนะครับครบ3ครั้งภายในปีนี้ก็จะได้เสื้อยืดสุดเท่มาใส่แบบชิวๆเลยสีดำนะแล้วก็มีสกรีนรูปโลหะรูปอะไรไอ้โลหิตขออภัยนะครับสกรีนนะครับเนาะก็คือเป็นเครื่องหมายแสดงว่านี่แหละเราเป็นผู้ที่ผ่านการบริจาคโลหิตมาแล้วครบ3ครั้งภายในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะการนะเชิญชวนกันเยอะๆนอกจากจะเป็นการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่แล้วก็จะเป็นการเช็คสุขภาพร่างกายของเราไปในตัวด้วยละกันนะสำหรับระนองย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็คือธนาคารเลือดเลยนะเดินตรงไปเลยนะซื้อไปเลยนะเดินซื้อไปเลยมันไม่แน่ใจว่าภาษาใต้เรียกว่าอะไรมันซื้อไปเลยนะครับเนาะแล้วก็เจอร้านสะดวกซื้อก็ซื้อไปอีกหน่อยนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับเนาะธนาคารเลือดนั่นเองนะไม่ต้องไปกลัวเข็มนะครับโอ้เจ็บมดกัดยังเจ็บกว่าอีกบางคนบอกโอ้โหกลัวเข็มกลัวเจ็บกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นนะครับเนาะแต่ไม่กลัวเป็นผู้ให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนความคิดตั้งแต่ตัวเรานะรู้จักให้ก่อนให้เลือดเนี่ยโอ้ให้แล้วก็ไปต่อชีวิตถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่อย่าลืมนะการนะ29ถึง31กรกฎาคมใครไม่สะดวกช่วงวันระหว่างวันนี้ก็ไปวันไหนก็ได้ที่ร่างกายแล้วสะดวกและแข็งแรงนะครับว่าแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เข้าสู่ช่วงสุดท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากรับฟังเพลงนะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นวงกางเกงนั่นเองนะครับเนาะเสียงคุ้นๆเลยนะครับเนาะก็มีเพลงฮิตเพลงดังหลายเพลงนะพี่วงกางเกงนะครับเนาะยังไงก็ถือว่าเป็นวงที่ภาคใต้วงหนึ่งแล้วกันนะที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับเนาะยังไงก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยที่รับฟังรายการนะครับค่ำคืนนี้นะครับอยู่กันเพื่อนยามดึกๆนะครับก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆเลยนะบางท่านก็ฟังอยู่บางท่านก็ขับรถขับราอยู่หรือว่าบางท่านก็อยู่ในบ้านพักการเตรียมตัวที่จะนอนแล้วแต่บางคนก็ยังไม่นอนก็มีนะเพราะว่าพรุ่งนี้หยุดนะครับเนาะยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆละกันนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูละกันนะก็คือข่าวส่งท้ายละกันนะครับเนาะก็คือคณะรัฐมนตรีเคาะขยายเวลาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง31สิงหาคมนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้1ตุลาคมนะครับปรับเกณฑ์สแกนกลุ่มนอมินีเผยไม่ยื่นอุทธรณ์สูงถึง5ล้านกว่าคนเลยนะครับซึ่งนายสิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนนะครับกำหนดการอุทธรณ์ผู้ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิม31กรกฎาคมนี้เป็นวันที่20กันยายนและทางกระทรวงการคลังขอให้มีการขยายเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมนะครับสามารถใช้สิทธิ์ไปจนถึงวันที่30กันยายนในส่วนที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ได้รับการคัดเลือกจะไปเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคมนี้นะครับรวมถึงมีการขยายนะครับกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสังคมและข้อเท็จจริงมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็มันมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกันเยอะแยะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถคลาสสิกรถอายุเกิน20ปีหรือว่ารถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปียังไงก็ต้องลองทบทวนสิทธิ์ละกันสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านนะครับเนาะถ้ามีข้อสงสัยอะไรประการไหนก็อย่าลืมไปที่วันสต็อปเซอร์วิสที่อำเภอนะครับที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอเลยนะครับสำหรับท่านที่ยื่นสิทธิ์แล้วไม่ผ่านนะครับเนาะเนื่องจากว่าทางรัฐบาลนี่ก็อยากจะให้นะครับประชาชนผู้ที่พูดง่ายๆจนจริงๆได้รับสิทธิ์นี้นะครับใครที่ไม่ผ่านอย่าลืมละกันนะลองยื่นทบทวนสิทธิ์กันเข้ามาละกันนะครับอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยนะช่องทางที่ง่ายใกล้ที่สุดก็คือไปที่ว่าการอำเภอที่ท่านอาศัยอยู่ละกันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่นะครับและทั้งหมดก็คือนะครับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรน.นะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศลิโทเนียในโอกาสเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศลิโทเนียในโอกาสเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเชื่อมโอกาสไทยสู่ตลาดยุโรปและภูมิภาคบอลติกเชื่อมไทยสู่ตลาดยุโรป
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายแกสตูติสบูดริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิโทเนียในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการเยือนระดับรัฐมนตรีต่างประเทศลิโทเนียครั้งแรกในรอบ22ปีโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกันโดยลิโทเนียยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดเทคโนโลยีการแพทย์ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาวิจัยและสตาร์ทอัพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆทางการค้าและการลงทุนในตลาดยุโรปและภูมิภาคบอลติกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมฟรีผู้ประกอบการโซล่าเซลล์ปั้นอาชีพใหม่รับตลาดพลังงานสะอาด
7: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจสีเขียวเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการโซล่าเซลล์ฟรีพร้อมกันที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่รองรับความต้องการของตลาดพลังงานทดแทนที่ขยายตัวต่อเนื่องสำหรับการอบรมเปิดพร้อมกัน2รุ่นได้แก่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน21ภูเก็ตระหว่างที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมและที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13 กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมใช้เวลาอบรม18ชั่วโมงรับรุ่นละ30คนผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าหรือระบบโซลาร์เซลล์ตามเกณฑ์ที่กำหนดผู้ผ่านการอบรมจะได้วุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเปิดอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน QR Code หรือแบบฟอร์มออนไลน์ที่สถาบันกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขีดเส้น2สัปดาห์ตรวจข้อมูลแอปหมอพร้อมหากพบเบิกเท็จหรือคีย์ข้อมูลผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเผยวันเดียวแจ้งพบข้อมูลผิดพลาดกว่า400รายการ
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนพบข้อมูลการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับการเข้ารับบริการจริงว่าได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยวางกรอบเวลา2สัปดาห์เพื่อสรุปผลพร้อมระบุว่าสาเหตุอาจเกิดจากการคีย์ข้อมูลผิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการออกหน่วยบริการนอกสถานที่หรือกรณีการเบิกค่ารักษาโดยมิชอบซึ่งหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทางนี้ยืนยันว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมเป็นเพียงระบบแสดงข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยบริการหากประชาชนพบข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลโดยจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ด้านอื่นรวมถึงหากส่งผลต่อการทำประกันสุขภาพภาครัฐจะมีระบบยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องให้ด้านนายแพทย์วิจักกาญจนอุทัยผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัลเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลโดยให้ประชาชนขี่แจ้งเข้ามาสรุปเย็นวานนี้พบมีเข้ามามากกว่า400รายการอยู่ระหว่างตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมติดตามทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ค่ะเพื่อพระราชทานให้แก่ผู้พิการสายตาเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องเป็นภาษาไทยก่อนค่ะให้ชื่อยิ้มสู้จากนั้นนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษในปีถัดมาคือ2496พระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานของสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนน้ำพรเมื่อวันที่1มีนาคม2495นะคะคือวันนี้สมายหรือยิ้มสู้จะเป็นการบรรเลงโดยวงเฉลิมราช

พลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495บรรเลงโดยวงเฉลิมราชเมื่อวันที่1ธันวาคม2542ค่ะและเราจะต่อกันด้วยเพลงทรัพย์ในดินเพลงนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริให้ข้อมูลไว้ว่าเป็นเพลงที่พระองค์ท่านนิพนธ์คำร้องเป็นเพลงแรกในชีวิตมอบให้กรมโฆษณาการใช้เป็นข้อความนำรายการส่งเสริมการเกษตรที่พระองค์ท่านทรงจัดเป็นประจำต่อมาฝ่ายจัดรายการขอให้คุณวีนพพัตราพุทธโชคมีสุขแห่งกรมศิลปากรแต่งทำนองให้และมอบให้คุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเป็นแผ่นขี้ผึ้งใช้มาหลายปีนะคะนั่นคือเพลงทรัพย์ในดิน

ที่จบไปนั้นคือเพลงทรัพย์ในดินคำร้องเป็นของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะทำนองโดยอาจารย์วินพภัตราหุตโชคมีสุขแห่งกรมศิลปากรค่ะและเพลงนี้ท่านจากนิพนธ์เป็นเพลงแรกนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่27กรกฎาคมตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะท่านประสูติเมื่อปี2452นะคะคืนวันนี้ชั่วโมงแรกเราก็จะฟังเพลงผลงานของท่านจักรซึ่งมอบให้วงดนตรีกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ขับร้องบรรเลงเพลงแรกคือเพลงสาวงามเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ท่านจักรนิพนธ์ทั้งคำร้องและทำนองและวงกลมโฆษณาการขอไปขับร้องบรรเลงและบันทึกแผ่นเสียงโดยคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องเมื่อปี2492ค่ะต่อได้เดือนดวงเดียวท่านจักรนิพนธ์เนื้อและทำนองเป็นเพลงที่สองนะคะเมื่อปี2488และวงกลมโฆษณาการขอไปขับร้องบันทึกแผ่นเมื่อปี2492เพลงที่3รำพึงชายหาดท่านจักรนิพนธ์ทั้งคำร้องและทำนองเป็นเพลงที่5ค่ะต่อมามอบให้วงกลมโฆษณาการไปบันทึกแผ่นเสียงโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีปี2492ทั้ง3เพลงนี้นะคะสาวงามเดือนดวงเดียวและรำพึงชายหาดกลมโฆษณาการบันทึกแผ่นเสียงในปี2492ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะ

ชุดแรกผ่านไปนะคะเป็นเพลงผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและกรมโฆษณาการขอบันทึกแผ่นในปี2492ทั้ง3เพลงที่จริงก็มีอีกหลายเพลงนะคะแต่เราจะฟัง3เพลงชุดต่อไปจะเป็นการบันทึกแผ่นเสียงในปี2493ค่ะมีเพลงชมนางคุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องนะคะเพลงนี้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครร่วมกับท่านจักสร้างเพลงชมนางขึ้นมาค่ะคืนนี้เราจะฟังชมนางที่บันทึกแผ่น2493นะคะเพลงเกาะสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบายวาทและสายลมว่าวโดยคุณมันทนามรกุลศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้บันทึกแผ่นเสียงในปี2493

มาถึงชุดที่3ผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะคะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงชื่นตาฟ้างามท่านจักรนิพนธ์ให้คุณชาวลีช่วงวิทย์บันทึกแผ่นเสียงกับวงกลุ่มโฆษณาการในปี2494ค่ะเพลงที่2ชื่นสุขเพลงชื่นสุขนี้เป็นเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์ให้กับพันเอกการุณเก่งระดมยิงและคุณชื่นสุขโลจายะเป็นคู่บ่าวสาวในงานสมรสเมื่อวันที่3สิงหาคม2494บรรเลงในวันงานนะคะต่อมาคุณเพ็ญศรีก็อัดแผ่นเสียงกับวงกลุ่มโฆษณาการในปีเดียวกันเพลงที่3ธาราธิษฐานคุณวินัยและคุณชาวลีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะท่านจักรนิพนธ์ทำนองให้กับบทกวีของอิงออนหรือศักดิ์เกษมหุตาคมนะคะในละครเรื่องช้องนางต่อมาคุณวินัยและคุณชาวลีร่วมกันบันทึกแผ่นเสียงในปี2494กับวงสุนทรภรณ์เราจะฟัง3เพลงนี้นะคะซึ่งบันทึกแผ่นเสียงในปี2494

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริซึ่งกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ขอมาบันทึกแผ่นเสียงในปี2494นะคะชุดต่อมาเป็นการบันทึกแผ่นเสียงในปี2495ค่ะเริ่มด้วยเพลงมาลีฝากรักท่านจัดนิพนธ์เพื่อสลับฉากละครบนเวทีของคณะศิวารมณ์ค่ะซึ่งคณะละครก็ได้จัดสาวสวยมาร้องหน้าฉากแล้วก็โยนช่อดอกไม้ให้ผู้ชมต่อมาคุณเพ็ญศรีบันทึกแผ่นเสียงเป็นคนแรกในปี2495กับวงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพลงต่อไปคือชะตาฟ้าท่านจักรนิพนธ์ประมาณปี2489ใช้ร้องบรรเลงประกอบละครมาก่อนค่ะต่อมาอนุญาตให้สุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีบันทึกแผ่นในปี2495นะคะเราจะฟัง2เพลงนี้นะคะซึ่งบันทึกแผ่นในปี2495

ชุดต่อไปผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรินะคะขยี้ใจเพลงนี้ท่านจักตั้งพระทัยที่จะให้คุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติขับร้องและบันทึกแผ่นในปี2504ฟังผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศริเนื่องในวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพรุ่งนี้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศเปิดให้คนไทยเที่ยวฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเที่ยวพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้ประชาชนไทยเข้าเที่ยวพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและยกเว้นค่ายานพาหนะทุกประเภทเพียงวันเดียวเท่านั้นประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติด้วยการให้คนไทยยิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรักษาความปลอดภัยของสัตว์ป่าและรักษาระบบนิเวศให้สวยงามรวมทั้งของงดนำกล่องโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าพื้นที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในเขตป่าอนุรักษ์โดยเด็ดขาดจึงขอเชิญชวนครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนไปสัมผัสธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันวันพรุ่งนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งปรับเวลาให้บริการรถโดยสารรับส่งฟรีหรือชัตเตอร์บัสในวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
8: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกแจ้งปรับเวลาให้บริการรถโดยสารรับส่งหรือชัตเตอร์บัสในวันที่31กรกฎาคม2569โดยมีรายละเอียดการปรับเวลาในแต่ละเส้นทางประกอบด้วยเส้นทาง M1 M7M8 และ M9 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 12:00 น.คันสุดท้ายออกจากท่าต้นทางเวลา 18:00 น.และคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21:30 น.เส้นทาง M2 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 12:00 น.คันสุดท้ายออกจากท่าต้นทางเวลา 18:30 น.และคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21:30 น.ส่วนเส้นทาง M16 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 13:00 น. ิกาและคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21 นาฬิกาประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนขสมกโทรศัพท์หมายเลข1348หรือทางเว็บไซต์ www.bmta.co.th นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการ MOE Digital Era 2570ผนึกกำลัง iNet เชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทั้งระบบตั้งเป้าใช้งานจริงภายใน6เดือน
9: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาดิจิทัลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ iNet เพื่อเริ่มปฏิรูประบบข้อมูลการศึกษาครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อ MOE Digital Era 2570เชื่อมโยงข้อมูลที่เคยแยกส่วนของแต่ละหน่วยงานให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันทั่วประเทศความร่วมมือครั้งนี้จะพัฒนา EduPass Super App ด้านการศึกษาพร้อมระบบ Education ID และ Learner ID ให้ประชาชนเข้าถึงบริการของกระทรวงศึกษาธิการได้จากจุดเดียวโดยยืนยันว่าจะไม่เพิ่มภาระให้ครูและโรงเรียนต้องเรียนรู้ระบบใหม่ซ้ำซ้อนแต่จะเชื่อมระบบเดิมให้ทำงานร่วมกันกรอกข้อมูลครั้งเดียวใช้ได้ทุกบริการลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูและดูแลผู้เรียนและให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ประกอบการตัดสินใจทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งผู้ประสานงานจัดทำแผนปฏิบัติร่วมกับ iNet คัดเลือกพื้นที่นำร่องและเร่งให้ระบบใช้งานได้จริงภายใน6เดือนก่อนขยายผลทั่วประเทศโดยการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษาเป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมขับเคลื่อนและจะเป็นรากฐานยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่การเป็นต้นแบบด้านการศึกษาของอาเซียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญคุณเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์ขับร้องกับวงดุริยางค์ทหารอากาศค่ะ

จบไปแล้วค่ะคือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญโดยคุณเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์กับวงดุริยางค์ทหารอากาศต่อด้วยเพลงเพื่อไตรรงค์คุณภาวังเลธรรมขับร้องนำนะคะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ค่ะ

พลงเพื่อไตรรงค์จากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499ผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจบไปแล้วท่านผู้ฟังคะมีท่วงทำนองเพลงไทยอยู่เพลงหนึ่งคือทำนองสร้อยแสงแดงก็มีครูเพลงนำทำนองเพลงนี้มาใช้ในการประพันธ์เพลงไทยสากลอยู่หลายเพลงคืนนี้เลือกมา3เพลงค่ะเพลงแรกสร้อยแสงแดงโดยคุณสมจิตตัดจินดาผลงานของคุณสมยศทศนพันธ์นะคะต่อได้ไก่ฟ้าคุณชาญเย็นแขบันทึกเสียงผลงานของครูสลายไกรเลิศและสอเกศสิริและมนเสียงซึ่งหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกแผ่นเสียงผลงานของคุณอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะทั้งหมดนี้ใช้ทำนองเพลงไทยสร้อยแสงแดง

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่ใช้ทำนองเพลงไทยสร้อยแสงแดงช่วงต่อไปนี้เราจะฟังเพลงที่ครูเพลงท่านแต่งโดยมีเข้าโครงหรือสืบเนื่องมาจากวรรณกรรมเรื่องต่างๆจะเริ่มด้วยเรื่องสามก๊กนะคะเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ของจีนในช่วงศตวรรษที่3ค่ะประพันธ์ขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงนะคะโดยล่อกุนตงเนื้อหาของสามก๊กนี้ก็พูดถึงกลยุทธ์ทางทหารเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองแล้วก็ความจงรักภักดีท่ามกลางความขัดแย้งเพื่อจะแย่งชิงอำนาจในการรวมแผ่นดินจีนเข้าด้วยกันโดยในเรื่องนี้จะมีเป็น3ก๊ก3เหล่าก๊กแรกโจโฉก๊กที่2เล่าปี่และก๊กที่3ส่วนกุนเรื่อง3ก๊กนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรน้ำเอกของวรรณกรรมโลกเลยทีเดียวค่ะต่อมาได้มีการเรียบเรียงเป็นภาษาไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่1นะคะฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นงานแปลชิ้นเอกที่มีสำนวนภาษางดงามแล้วก็มีการนำไปใช้เป็นตำราต่างๆค่ะวันนี้เรามีเพลงก๊กเล่าปี่มานะคะก๊กเล่าปี่นี่ก็จะมีเล่าปี่กวนอูจูล่งเตียวหุยเราจะฟังเขาเหล่านี้กันเลยนะคะเริ่มด้วยเพลงเล่าปี่เพลงนี้พรพิรมเป็นผู้แต่งและขับร้องต่อด้วยกวนอูผู้ซื่อสัตย์คุณวิเชียรผู้โชตขับร้องค่ะเพลงที่3ข้าชื่อจูล่งขับร้องด้วยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและเพลงที่4เตียวหุยผู้หลุยสิบทิศคุณปรีชาบุญเกียรติบันทึกเสียง2เพลงหลังนี้ผลงานของครูสไลไกรเลิศ

นั่นคือเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมเรื่องสามก๊กเป็นก๊กเล่าปี่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยเล่าปี่กวนอูจูล่งและเตียวหุยเพลงต่อไปคือสุริยันจันทราเป็นเพลงจากวรรณกรรมเรื่องวิวาห์พระสมุทรค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงดัดแปลงมาจากนิยายกรีกโบราณเรื่องแอนโดรเมดาเมื่อปี2461นะคะโดยทรงใช้นามปากกาว่าศรีอยุธยาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความรักแอนโดรเมดานี่เป็นธิดาของท้าวอมิตรค่ะถูกนำตัวไปล่ามโซ่ที่ทะเลเพื่อรอให้พระสมุทรคือเป็นอสูรร้ายแห่งท้องทะเลมากลืนกินแต่เจ้าชายอังเดรซึ่งเป็นคนรักของพระนางมาช่วยแล้วก็ปราบอสูรร้ายได้สำเร็จนี่ก็เป็นเรื่องย่อๆของวิวาห์พระสมุทรเพลงสุริยันจันทราเป็นเพลงในช่วงที่พระเอกเที่ยวนางเอกนะคะเพลงที่สองเมื่อจากเรือนคุณเพ็ญแขกระจารึกขับร้องค่ะส่วนหนึ่งนำมาจากวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่นะคะเป็นตอนพระอภัยเป่าปี่ช่วยศรีสุวรรณสินสมุทรและพราหมณ์ทั้งสามค่ะบรรเลงด้วยวงสังสินชัยเพลงที่สามเพลงไกรทองไกรทองนี่ก็เป็นวรรณคดีไทยประเภทบทละครนอกนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์โดยได้เข้าโครงมาจากนิทานพื้นบ้านของเมืองพิจิตรค่ะเป็นเรื่องราวของการปราบจระเข้ชรวันโดยไกรทองซึ่งเป็นหมอจระเข้เป็นชาวนนทบุรีค่ะก็ใช้คาถาอาคมปราบชรวันได้สำเร็จเพลงไกรทองคุณชินกรไกรราชศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องนะคะต่อด้วยรจนาเสียงพวงมาลัยมาจากบทละครเรื่องสังทองค่ะเป็นเรื่องที่มาจากสุวรรณสังขชาดกเป็นพุทธประวัติพระชาติหนึ่งนะคะและเป็นนิยายพื้นบ้านของภาคเหนือและภาคใต้แต่เดิมก็ใช้เล่นละครสมัยสุโขทัยเราจะฟังเพลงรจนาเสียงพวงมาลัยโดยคุณปรีชาบุญเกียรติและคุณวิเชียรผู้โชติค่ะผลงานของครูสลัยไกรเลิศค่ะเริ่มด้วยสุริยันจันทรา

อีกชุดหนึ่งซึ่งเราจะฟังกันเป็นชุดสุดท้ายเพลงลาวครวญโดยคุณนริศอารีนะคะมาจากวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอค่ะเป็นโศกนาฏกรรมของความรักที่ได้รับการยกย่องให้เป็นยอดของวรรณกรรมประเภทลิลิตเลยทีเดียวนะคะใช้ภาษาที่ไพเราะโดดเด่นมากพรรณนาถึงอารมณ์รักได้อย่างลึกซึ้งแฝงไปด้วยคติธรรมตัวละครหลักก็คือพระลอพระเพื่อนพระแพงนะคะก็ไม่ปรากฏชัดเจนว่าใครแต่งแต่บางแห่งก็บอกว่าแต่งโดยพระมหาราชครูคือพระโหราธิบดีสมัยอยุธยาต่อมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสก็ส่งนิพนธ์ซ่อมให้สมบูรณ์เป็นสำนวนที่ใช้อ่านกันในทุกวันนี้นั่นคือลิลิตพระลอเป็นเพลงลาวครวญโดยคุณนริศอารีค่ะคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

บทอาเสรวาทวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569น้อมบังคมแทบเบื้องบรมบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยปลื้มปิติทั่วหน้าประชาไทยถวายพระพรชัยสดุดีนับแต่พระองค์ทรงครองฉัตรทรงปฏิบัติพระราชกิจและหน้าที่สฤทธิ์ผลสมบูรณ์พูนทวีทั่วปัตตภีแซ่ซ้องชนชื่นชมทรงพระปีชาสามารถองค์อาจถูกท้วนล้วนงามสมชายชาญทหารชาติน่านิยมเอกอุดมหมายพึ่งบรมโพธิสมภารข้าพระบาทต่างพร้อมน้อมจงรักนบใจพักสามัคคีสมัครสมานอาราธนาพระไตรรัตน์ชัชวาลเทพเทวาอภิบาลประธานพรขอพระองค์ทรงประสบสิริสวัสดิ์ภูลพิพัฒน์พิญโยสโมสรเป็นมิ่งขวัญไทยประชาและนาครระเกียรติกำจรก้องสากลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาฟังธรรมะทำจิตให้มีความสงบในช่วงของจิตตะวิเวกรายการที่จะพาท่านผู้ฟังให้ได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์แปดยังเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเรามาเริ่มด้วยการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มาระลึกถึงพระพุทธเจ้ามาระลึกถึงพระธรรมที่ประกาศไว้อย่างดีมาระลึกถึงสงฆ์คือหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นคือพุทธโธธัมโมและสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพอเราตั้งไว้ไม่เพลินอย่างนี้หยุดคิดถึงคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่ต้องนึกเป็นคำๆแล้วให้ตั้งสติไว้เฉยๆเอาแล้วสติมันอยู่ตรงไหนก็ไอ้การที่เรามีสติสัมปชัญญะเห็นว่าโอเคคำว่าพุทโธนี่มันดับไปมีสติสัมปชัญญะเห็นว่าโอเคคำว่าธัมโมนี่ฉันไม่ได้นึกถึงมันละมันดับไปมีสติสัมปชัญญะเห็นว่าคำว่าสังโฆนี่ฉันก็ไม่ได้นึกถึงเขาแล้วนะเขาดับไปท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าถ้าเราเพลินไปตามความคิดใดๆอื่นๆเช่นคิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นต่อนี่ถ้าเราไม่ได้สังเกตเนี่ยเราจะไม่เห็นความดับไปของความคิดก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่ได้สังเกตนะไม่ได้สังเกตคือไม่มีสติไงนั่นแหละเขาเรียกว่าเพลินเดี๋ยวคุณเพลินไปตามความคิดนั้นเดี๋ยวคุณเพลินไปตามความคิดนี้มันคือเพลินละคือไม่มีสติละในที่นี้เราจึงตั้งคำว่าพุทโธขึ้นใช่ไหมล่ะเพื่อให้จิตเรามีที่เกาะก่อนนะพุทโธธัมโมสังโฆตั้งไว้มีความคิดใดๆมาฉันก็ไม่ได้ไปตามความคิดนั้นมาก็มาแต่ฉันยังมีที่ระลึกอยู่ดับก็ดับแต่ฉันยังมีที่ระลึกอยู่ทีนี้ถ้าในจังหวะที่เราลืมพุทโธไปนี่คือต้องการยกสถานการณ์ขึ้นมาให้ธัมโมฟังได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเห็นความดับมันถึงไม่ใช่เพลินเวลาที่ถ้าสมมติเรามีสติคนเพลินคิดเรื่องกอไก่เสร็จปุ๊บคิดเพลินไปแล้วกำลังชอบโอ้เดี๋ยวมีเรื่องขอไข่มาแซวโอ้ถ้าเป็นเคสนี้ล่ะจะทำไงโอ้เราน่าจะกังวลใจเราก็จะมีความกังวลใจมีความกลัวเกิดขึ้นไอ้จังหวะที่เปลี่ยนจากความคิดกอไก่ไปความคิดขอไข่นี่ถ้าเราไม่ได้เห็นความดับของความคิดก่อไก่คือเพลินไปแล้วกับความคิดขอไข่ว่าโอ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือเพลินแล้วไงมันก็ไปเรื่อยๆจนถึงคอควายจนถึงจอจานจนถึงฮอนุกูนู่นน่ะไอ้จังหวะที่เปลี่ยนไปแต่ละความคิดไปแต่ละความคิดไปเนี่ยไม่ได้สังเกตเห็นความดับของเขาปื๊ดไปเลยปื๊ดไปเลยปื๊ดไปเลยนั่นคือเพลินล่ะเอาใหม่ในที่นี้เราจึงตั้งพุทโธขึ้นใช่ไหมในที่นี้เราจึงตั้งธัมโมขึ้นใช่ไหมในที่นี้เราจึงตั้งสังโฆขึ้นว่าถ้าโอ้ไปถึงความคิดบอไปไม้แล้วโอ้นึกได้พุทโธพุทโธธัมโมธัมโมสังโฆปุ๊บคุณกลับมามีสติตั้งไว้เห็นพุทโธเกิดขึ้นความคิดเหล่านั้นอาจจะยังอยู่อาจจะดับไปเราจะเห็นละเพราะอะไรนะเพราะเรามีสติตั้งอยู่กับพุทโธไงเอากลับมาตรงนี้ในขณะที่เรานึกพุทโธธัมโมสังโฆอยู่นี่ถ้าเราลืมไปคำว่าลืมคือคุณไม่เห็นความดับข ของเขาเอ๊ะมันหายไปตอนไหนวะไม่รู้เหมือนกันเว้ยโอ้นั่นแหละมันเพลินแล้วหลุดแล้วเอานึกได้ไหมทำไงก็นึกขึ้นมาไงนึกอยู่เรื่อยๆนึกอยู่เรื่อยๆก็ไม่ลืมทีนี้ไอ้การที่เราจะให้มันดับไปโดยไม่ใช่ว่าเราลืมคือเห็นการดับของสิ่งนั้นน้อมจิตให้มันดับไปเลยเอาก็ถ้าคุณผู้ฟังยังจะคิดว่าคิดคำนี้คิดเรื่องนี้เดี๋ยวหยุดคิดแล้วไปคิดเรื่องอื่นก็จิตเราทำไมเราจะสั่งให้มันคิดหรือสั่งให้มันไม่คิดได้ใช่ไหมตะกี้เราคิดถึงกรรมพุทโธธัมโมสังโฆตอนนี้ฉันจะไม่คิดถึงกรรมนั้นมีสติให้เห็นว่ามันดับไปจดจ่อไว้นะทุกฝังจดจ่อไว้เข้าใจก้อนนี้ดิเพราะหูกายลิ้นจมูกเว้ยมันคนละอายตนะช่องทางใจก็อายตนะหนึ่งหูก็อายตนะหนึ่งมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้ฟังไปได้แล้วก็ฉันก็คิดไปได้หรือฉันก็จะเห็นความดับไปได้มันได้ท่านผู้ฟังพุทโธธัมโมสังโฆที่เรานึกถึงคำนี้ในช่วงต้นให้เห็นว่ามันดับไปไม่ใช่ว่ามันลืมหายไปเฉยๆเพราะนั่นคือเผลอนั่นคือเผลอสติการลืมจึงต่างกับการเห็นการดับทั้งนั้นที่ว่ามันก็หายไปเหมือนกันนะต่างกันตรงที่มีสติหรือไม่มีสติไงลืมพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆก็หายไปดับไปแต่ไม่มีสติเพราะลืมไปแล้วในขณะที่ถ้าเราจะให้มันดับพุทโธธัมโมสังโฆก็หายไปเหมือนกันแต่เรามีสติสังเกตเห็นความดับไปของสิ่งนั้นนั้นข้อนี้ไม่ยากคุณผู้ฟังเหมือนเวลาที่เราเปิดไฟปิดไฟเนี่ยนะเปิดคอมพิวเตอร์ปิดคอมพิวเตอร์กดปากกาแล้วไส้มันออกมาหรือไส้มันเข้าไปดูเครื่องซักผ้าว่าเออมันติดแล้วเออมันจบการทำงานของมันแล้วดับไปปึ้งเราเห็นตรงนี้เห็นความดับของสิ่งต่างๆเหมือนกันเดิมว่าฉันก็สังเกตอยู่ไงสังเกตด้วยอะไรฮึเราเครื่องซักผ้าเราก็สังเกตด้วยตาด้วยหูแต่เป็นหลอดไฟเราก็สังเกตด้วยแสงคือที่ตาของเรามันมีจุดที่จะสังเกตอยู่เพราะนั่นคือช่องทางอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายนะใจก็มีเหมือนกันนะก็มีอายตนะภายนอกคือธรรมารมณ์อายตนะภายในคือช่องทางใจอายตนะภายนอกนี่เราสังเกตเห็นนานทั้งฟังถ้าเป็นเสียงสังเกตด้วยหูอ๋อเสียงมันดับไปถ้าเป็นแสงเราสังเกตด้วยตาอ๋อแสงมันดับไปแล้วถ้าเป็นความคิดนึกล่ะความคิดนึกคือธรรมารมณ์ไงสังเกตด้วยอะไรฮะสังเกตด้วยใจไงทั้งฟังในช่องทางใจดูมันดับไปไม่ใช่มันดับเองนะสั่งมันเลยทุกฝังเจ้าจงดับไปพุทโธธัมโมสังโฆนี่ไม่นึกแล้วดับไปโดยมีสติไม่ใช่ลืมสติอยู่ตรงนั้นเลยสติอยู่ตรงที่เราเห็นการดับไปของพุทโธธัมโมสังโฆโดยที่คำว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้มีอยู่แล้วเหลือแต่สติคำนั้นหายไปเหลือแต่สติอย่าลืมนะตอนที่ว่าเรานึกพุทโธหรือใช้ลมหายใจใดๆก็ตามสามอย่างเราอยู่ด้วยกันถูกไหมข้าพเจ้าพูดอยู่เป็นประจำคำว่าพุทโธอยู่กับจิตแล้วก็อยู่กับสติสามอย่างเราอยู่ด้วยกันแต่ใช้ลมหายใจลมหายใจจิตสติอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันยังไงนะก็ตอนที่จิตมาระลึกถึงลมความระลึกได้นั้นคือสติผู้ที่ก็ไปนึกไปคิดนั้นคือจิตจิตสติลมอยู่ด้วยกันพุทโธล่ะก็เหมือนกันเรานึกถึงพุทโธใครมานึกถึงพุทโธจิตของเราจิตมานึกถึงพุทโธความระลึกได้นั้นคือสติเกิดขึ้นพุ่งตรงนั้นเลยสติจิต และพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ด้วยกันคราวนี้เราจะให้พุทโธธัมโมสังโฆนั้นดับไปดับไปไม่ใช่ลืมคือถ้าจิตเนี่ยมันไปคิดเรื่องอื่นปึ้งเนี่ยแล้วเราลืมพุทโธไปสติหายใช่ไหมเราเพลินไปตามสิ่งต่างๆจิตเคลื่อนออกแล้วแต่คราวนี้จิตอยู่ที่เดิมพุทโธและสติอยู่ที่เดิมให้พุทโธดับไปนี่จิตอยู่ที่เดิมพุทโธดับไปเหลืออะไรก็เหลือแต่จิตและสติไงเหลือแค่นี้คุณหวังเหลือแค่นี้จิตตั้งไว้อยู่กับสติสติรักษาจิตไม่ต้องมีคำพูดความคิดใดๆเราเห็นข้อนี้อยู่ทุกวันรักษาจิตที่มีสตินี้ไว้แต่มีความคิดใดๆผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ไปคิดไงเพราะจิตเรามีสติตั้งอยู่ที่มันแยกออกจากกันกับความคิดทั้งหลายที่มันผ่านมานะอาจจะมีความคิดเรื่องอดีตเรื่องเสียงเรื่องอะไรมากระทบนั่นนี่เนี่ยแต่จิตที่มีสติรักษาอย่างนี้จะไม่ได้เพลินตามไปเราจะสังเกตเห็นการเกิดขึ้นเราจะสังเกตเห็นความดับไปของสิ่งที่มาไปนั้นที่สังเกตได้เพราะอะไรนะเพราะจิตเรามีสติมันคือคุณสมบัติของสติไงท่านผู้ฟังที่จะทำให้แบบมีการสังเกตมีความรอบคอบมีความไม่ประมาทมันตรงข้ามกับความเพลินนะคุณสมบัติของความเพลินมันก็คือจะทำให้เผลอให้ลืมให้หลงให้มัวเมาให้ไม่สังเกตเห็นให้มืดมืดให้ตึงๆให้เคลื่อนไปแต่ว่าสติมันจะตื่นขึ้นเรียกว่าเป็นจิตที่

ลองเล่นดูลองปรับดูแต่ด้วยความชำนาญทางจิตนะว่าไอ้ตรงนี้ยังมีเครื่องนี่เหรอมีเราได้ปรับในการที่ว่าให้มันเกิดขึ้นมาดูดิจิตตาเคลื่อนไปดีท่านทำได้นะเกิดขึ้นในขณะอุเบกขาเนี่ยแหละนึกน้อมจิตให้ตะกี้เรายังสั่งให้พุทโธธัมโมสังโฆดับคราวนี้เราให้เกิดความปลื้มใจยินดีเกิดปีติปีติคือความปลาบปลื้มใจให้เกิดขึ้นทั่วตัวเลยทุกฝั่งจากท่ามกลางอกของเราจากบริเวณท่ามกลางอกที่เกิดขึ้นของตัวเรา

Vâng. Chủ này ấy mà. Có chết đại. Dù chết đại đi. Chết tiếp lần. ต่อไปให้มีปีติมันก็มีปีติได้หยุดปีติมันก็หยุดปีติได้จิตอย่างนี้ดีจิตทุกคนมีพลังอย่างนี้หมดทุกคนจากนั้นกำหนดปีตินี้ให้มันดับไปไม่ต้องมีคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆใดๆนะจิตเราเนี่ยกำหนดเราเลยจิตที่มีสติรักษาอยู่แล้วดับไปเหลืออะไรยินดียิน

มันก็เล่นน้ำเอาน้ำล้างหลังบ้างเอาน้ำล้างหน้าบ้างเล่นไปเล่นไปสนุกสบายดีจินตนาการนะท่านผู้ฟังเราเดียวกันกับช้างหรือคนเราฟังได้หมดเราจะอยู่จากข้างบนมองลงมาเป็นโดรนช็อตหรือเป็นนกมองอยู่หรือเป็นปลามองอยู่ได้หมดจินตนาการเสร็จแล้วมีแมวป่าตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันเห็นช้างตัวนี้เหมือนกันนะเล่นน้ำมีความสุขดีมันเลยมีความคิดว่าเฮ้ยช้างมีความสุขดีเว้ยแล้วฉันก็จะเอาบ้างเราสังเกตดูนะมีแมวป่าอีกตัวนึงนะแมวป่าตัวนั้นก็กระโดดลงน้ำไปเลยทุกฝังปุ้มพอกระโดดลงไปนี่ด้วยความที่ขามันไม่ถึงพื้นแม่น้ำอยู่นะและด้วยความที่น้ำหนักมันน้อยโมเมนตัมมันน้อยมันก็เลยถูกกระแสน้ำพัดไปเลยทุกฝังแล้วก็จมไปด้วยเพราะมันลึกกระแสน้ำทั้งแรงและมีความลึกแมวป่าตัวนั้นกระโดดลงไปบุ้มหายจ้อยเลยทุกฝังเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นได้เราสังเกตสถานการณ์นี้อ๋อเพราะว่าแมวป่าตัวมันเล็กในขณะที่ช้างตัวมันใหญ่มันจึงอยู่ท่ามกลางกระแสได้จิตของเรานะทุกฝังถ้ามีกำลังน้อยมันจะถูกพัดไปตามกระแสของโลกที่มีความโกรธความหลงที่ให้พอใจไม่พอใจที่ให้เผลอเพลินไปตามกระแสสุขบ้างทุกบ้างเดี๋ยวก็ด่าเดี๋ยวก็ชมเดี๋ยวก็กดเลื่อนให้เดี๋ยวก็ปลดออกจะไปตามกระแสถ้าจิตไม่มีกำลังแต่ถ้าจิตของเรามีกำลังเหมือนช้างตัวใหญ่ลงน้ำได้ลุยไปเลยไม่ต้องกลัวเพราะกำลังมันมากเพราะตัวมันใหญ่เพราะน้ำหนักมันเยอะมีโมเมนตัมสูงจิตของเราดูฟังให้มีกำลังกำลังคืออะไรกำลังคือสติกำลังคือสมาธิกำลังคือศรัทธากำลังคือศีลกำลังคือปัญญากำลังคือพละนั่นเองพละกำลังพละ5อินทรีย์5ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอินทรีย์เหล่านี้มันฝังอยู่ในจิตของเราอยู่แล้วเราเพิ่มมันได้วันนี้มันเจอกระแสมันลดลงไปเราเพิ่มมันได้อะไรมันจะเพิ่มหรืออะไรมันจะลดเนี่ยนะทุกฝังในจิตของเราเนี่ยนะมันเหมือนต้นไม้ทุกฝังเป็นเปรียบเทียบไว้เหมือนต้นไม้คุณต้องรดน้ำคุณต้องพรวนดินคุณต้องใส่ปุ๋ยคุณต้องดูแลกำจัดวัชพืชมันจะโตไวแต่ถ้าเราไม่ดูแลอะไรเลยแห้งแล้วก็วัชพืชเต็มมันก็ไม่โตช้าหรือไม่ก็ตายไปเลยเราจึงต้องดูแลจิตของเราดูยังไงก็รดน้ำไงเราจะรดน้ำลงไปนั่นคือจดจ่อไว้ทุกฝังเพราะว่าถ้าเราตรีตรึกคิดนึกอยู่ตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังนะแต่เราต้องการให้สติให้สมาธิมีพลังเราก็มาจดจ่อฝึกทำมันใช้มันอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยมันก็มีความชำนาญมีพลังเพิ่มขึ้นอะไรที่เราไม่ได้ใช้นะมันจะแบบไม่ค่อยชำนาญนะอย่างขี่จักรยานขับรถผู้หญิงบางคนไม่ได้ขับรถนานนี่เพราะสามีขับให้ปรากฏตัวเองก็นั่งอย่างเดียวนี่ตัวเองก็มีใบขับขี่แต่ไม่ขับอ่ะแล้วทำไมไม่ขับอ่ะเพราะมันขับไม่คล่องทำไมขับไม่คล่องก็ไม่ได้ขับไงไม่ค่อยได้ขับมันก็เลยขับไม่คล่องแล้วทำไมสามีเขาขับคล่องอ่ะก็เขาขับอยู่เรื่อยอ้าวก็มันเป็นอย่างนี้แหละก็ถ้าเราไม่ขับขี่มันก็ไม่คล่องขึ้นมาถ้าเราขับขี่มันก็คล่องขึ้นมาตรงนี้แหละที่ว่าจังหวะที่จะเปลี่ยนจากตรงยังไม่คล่องแล้วให้เป็นคล่องขึ้นมา
จังหวะที่จะเปลี่ยนจากตรงยังไม่มีและให้มีขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีขันติท่านผู้ฟังต้องมีขันติจ่ออยู่ตรงนั้นไปก่อนเพราะว่าความคล่องแคล่วความชำนาญพละกำลังที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงที่เรามีขันติจ่ออยู่นั้นเพราะถ้าเราไม่จ่ออยู่ไม่ฝึกอยู่ไม่ทำอยู่เนี่ยมันจะไปเกิดตรงนั้นได้ไงมันก็ไปเกิดที่อื่นที่เราจ่อทำไงสิ่งที่คุณไม่จดจ่อทำอยู่กับการขับรถคุณไปฝึกทำเรื่องเย็บปักถักร้อยคุณฝึกเย็บปักถักร้อยมันจะเก่งขับรถขึ้นมามันก็ไม่ใช่มันก็ไปเก่งเย็บปักถักร้อยมันก็ไปเก่งทำอาหารมันก็ไปเก่งอย่างอื่นที่เราจะใส่ใจลงไปจดจ่อไว้แต่ถ้าคนที่บอกว่าขับรถเป็นอย่างเดียวเราจะให้ไปทำอาหารโอ้ฉันทำอาหารไม่เก่งฉันทำอาหารไม่อร่อยฉันทำอาหารไม่เป็นเอาคุณลองฝึกทำอาหารดูก็ถ้าคุณไม่ฝึกมันจะไปเก่งได้ไงใช่ไหมแต่ตอนที่ฝึกเนี่ยมันจะแบบอุ้ยไม่ชำนาญไม่คล่องขันติขันติเพราะความคล่องความชำนาญความเก่งในการทำอาหารถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงที่คุณฝึกทำแต่ยังไม่ได้นั่นแหละแต่คุณมีขันติไว้มันจะเกิดตรงนั้นอ่านหนังสือนี่ก็เป็นการทำฟังคุณจะอ่านหนังสืออ่านอะไรอ่านภาษาเนี่ยอย่างฝึกภาษาบาลีฝึกภาษาจีนฝึกภาษาที่3ภาษาที่4เดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ท่านผู้ฟังเขาไม่ได้แข่งกันภาษาที่2นะเขาต้องเก่งภาษาที่3ภาษาที่4ภาษาจีนคุณรู้เปล่าภาษาสเปนคุณรู้เปล่าหรือภาษาฮินดีนะเขาออกภาษาที่4กันแล้วท่านผู้ฟังถ้าเราจะฝึกภาษาใหม่เดี๋ยวคิดฟงซานคิดฟงซานเราจะฝึกภาษาใหม่เออเราก็ต้องตอนแรกไม่รู้เรื่องเลยคำนี้มันอะไรวะทำไมมันอยู่ตรงนี้ทำไมมันเรียงลำดับประโยคกันอย่างนี้งงๆเลยเนี่ยไอ้งงๆนั่นแหละความเข้าใจความรู้แจ้งถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงที่งงๆนั่นแหละเอาทำไมอ่ะทำไมไม่เกิดปึ้งเลยเอาก็เพราะว่าถ้ามันรู้อยู่แล้วมันจะไปงงที่ไหนมันก็ไม่งงไงแต่นี่มันยังไม่รู้มันจะงงอยู่ว่าแต่ตรงที่งงนั่นแหละถ้าเรามีขันติอดทนใช่ไหมคือเราไม่หลุดออกถ้าหลุดออกมันไม่เกิดแล้วฉันไปงงนี่จะไม่ทำแล้วฉันไปทำอยู่นั่นแหละคือหลุดแล้วคุณจะไม่เกิดความคล่องในการทำสิ่งนั้นเพราะคุณไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมแต่เพราะเราจดจ่ออยู่โอ้ยแต่ว่างงอยู่ขันติอยู่นั่นแหละอดทนไว้แล้วกำหนดให้ดีกำหนดนี่คืออะไรสติพอเรากำหนดให้ดีกำลังสติมีมาสิ่งที่จะเกิดตามคืออะไรต้องฟังสมาธิมาเลยสมาธิมาปึ้งด้วยสมาธินี่จะทำให้เราเก็ตเข้าใจรู้แจ้งถึงสิ่งที่เรากำลังทำนั้นอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องขับรถเรื่องทำอาหารใดๆก็ตามด้วยสติด้วยสมาธินี่ขันติจ่อไว้ด้วยนะมันจะทำให้มีความรู้แจ้งมีความเข้าใจมีความคล่องตัวเกิดอะไรนั้นเขาเรียกว่าปัญญาท่านผู้ฟังปัญญาญาณปัญญารู้แจ้งอ๋อมันทำอย่างนี้ผัดทำอย่างนี้ดูไฟอย่างนี้รสชาติเป็นอย่างนี้มันจะสังเกตเห็นรายละเอียดพวกนี้ที่สังเกตได้ก็เพราะว่าคุณมีสติปัญญาความรู้ความเข้าใจมันเกิดขึ้นตรงนั้นขับรถอ่ะได้ไม่มีปัญหาคุณขับรถไปอ๋อเราต้องตาอยู่ตรงนี้ความรู้อยู่ตรงนี้สัมผัสรถเราอยู่ตรงนี้ต้องดูมุมนี้การสังเกตเห็นพวกนี้ทั้งหมดนะมันคือสตินะเรารู้ตรงนั้นนี่สติสังเกตเห็นแล้วญาณนี่ไงปัญญาญาณรู้แจ้งได้ภาษานี่ก็เหมือนกันอ่ะเรียนภาษาใดๆใหม่กำหนดเข้าไปจดจ่อไว้อดทนดูมันจะเกิดความเชื่อมโยงความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการในจิตของเราระหว่างด้วยสมาธินั้นด้วยสตินั้นจนหล่อล้อมจนเกิดเป็นญาณปัญญาขึ้นโอเข้าใจแล้วคำนี้มันคืออย่างนี้ใช่อย่างนี้ร่วมกับคำนี้เกตไม่มีปัญหาความเข้าใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบในสมองเท่านั้นนะทุกฝั่งแต่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราโอ้เรามีความมั่นใจด้วยเรามีความเพียรด้วย
เราเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการในทักษะนั้นๆด้วยสติที่เราเอาไปใช้ในระหว่างเราไปใช้ได้หลากหลายเลยใช้กับเรื่องการเรียนเรื่องการเรียนก็มีพลังขึ้นมาใช้กับเรื่องการงานเรื่องการงานก็มีพลังขึ้นมาใช้กับเรื่องการเดินทางใช้กับเรื่องความคิดแก้ปัญหาใดๆได้หมดสติตั้งขึ้นไว้อย่างนี้ยิ่งใช้ยิ่งมีพลังเพราะนี่คืออริยทรัพย์ท่านผู้ฟังไม่เหมือนทรัพย์สินภายนอกทั่วไปซื้อมาแล้วก็เงินก็หายไปแต่ของก็มีมาอย่างนี้นะการซื้อการขายมันก็มีเพิ่มมีลดนั่นคือลักษณะของทรัพย์สินทั่วไปใช้ไปก็หมดไปแต่อริยทรัพย์ท่านผู้ฟังยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มยิ่งแบ่งปันยิ่งมีมากให้ออกไปได้เพิ่มกลับมามากกว่าเก่าอีกสติความเพียรศรัทธาสมาธิปัญญาท่านผู้ฟังนั่นคือพละห้าอินทรีย์ห้ายิ่งใช้ยิ่งเพิ่มเพราะเรากำหนดได้จิตเรามีเครื่องเล่นเยอะเรากำหนดจิตให้มีพลังอย่างนี้เหมือนช้างดูบังคนเราทุกคนมันทำได้หมดนะจะบอกว่าเอ้ยจิตฉันไม่มีพลังมันไม่ใช่มันมีอยู่อยู่ในนี้แหละคุณหาให้เจอเออเจอแล้วอาจจะได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยก็ยังดีเพราะได้นิดหน่อยมันก็เป็นมากได้ถึงได้มากบางทีมันจะมีความคิดว่าเอ้ยได้มากก็ได้ไม่นานได้ไม่นานได้ไม่นานเหรอแล้วถ้ามันได้นานล่ะถ้าเรามีพลังจิตของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่แค่ว่าได้มากนะมันยังได้นานด้วยทุกฝั่งแต่ถ้าได้นานอาจจะมีความคิดแบบเข้ามามารมันบอกถึงได้นานก็ได้แค่อย่างเดียวไม่ได้มีหลายอย่างเราทุกฝั่งแต่ว่าถ้าเราฝึกเราทำเรามีสติกำลังจิตเราเพิ่มนี่มันไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะมันมีหลายอย่างนะหลายอย่างนี่คือสมาธิแต่ละอย่างนี่มีรายละเอียดไม่ว่าจะอุเบกขาสุขอุเบกขาล้วนมันมีหลายอย่างนะเราฝึกเราทำเราได้หลายอย่างในนี้ท่านผู้ฟังอาหารยังมีหลากหลายอย่างภาษายังมีหลากหลายอย่างสถานที่ก็มีหลากหลายอย่างคนก็มีหลากหลายแบบในช่องทางใจของเราเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างเป็นมากได้เป็นสุขได้เดี๋ยวมันจะมีความคิดของมานี่นะต่อให้หลากหลายอย่างมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่ตัวเองต้องการก็ว่าดิก็ถ้าเรามีสติมีสมาธิปัญญาจิตเรามีพลังนี่เราเลือกได้นี่ว่าในหลากหลายอย่างนั้นเราต้องการอะไรถูกปะเราก็เลือกแบบที่เราต้องการทำไมจะไม่ได้เดี๋ยวกระแสมายมันจะมาบอกตัดบอกว่าเออต่อให้ได้แบบที่เราต้องการก็ไม่บรรลุก็ถ้าเรามีจิตที่ประกอบด้วยสติจิตที่ประกอบด้วยปัญญาทำไมมันจะไม่บรรลุล่ะก็ต้องได้บรรลุเดี๋ยวกระแสมายมันก็บอกว่าถึงบรรลุแต่ก็ไม่บรรลุขั้นสูงบรรลุแค่ขั้นต้นๆไหนเราก็ถ้าจิตเรามีสมาธิมีปัญญาปัญญามีพลังเพิ่มขึ้นบรรลุขั้นต้นได้มันก็บรรลุขั้นสูงได้เหมือนกันก็อย่าไปอีกนิดหนึ่งคุณกำจัดอาสวะประเภทนี้มีพลังปัญญาละเอียดลงมันก็กำจัดอาสวะขั้นลึกลงไปได้ขั้นสูงขึ้นไปได้ได้หมดอ่ะเราก็บรรลุขั้นสูงได้เดี๋ยวกระแสมามันจะมาบอกอีกทุกคนฟังบอกว่าถึงบรรลุขั้นสูงก็ไม่มีคนยกย่องนี่คนจะยกย่องหรือไม่เนี่ยมันเป็นกระแสของโลกเป็นความสุขความทุกข์มันก็เป็นเหมือนคลื่นนะทุกฟังเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปกระแสโลกเป็นอย่างนั้นก็ถ้ามีทุกข์มีคนด่าไม่มีตำแหน่งไม่มีลาภกระแสนี้ผ่านไปเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีลาภเดี๋ยวก็มียศเดี๋ยวก็มีความสรรเสริญเยินยอ
มันเป็นกระแสที่ไปตามโลกอยู่แล้วนะทุกฝังแล้วถ้าไม่มีคนยกย่องมั่นใจได้เลยว่าเดี๋ยวต้องมีคนยกย่องเพราะสุขทุกข์มันด้วยกันทุกฝังมีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมียกย่องเดี๋ยวก็มีสรรเสริญมีสรรเสริญเดี๋ยวก็มีด่าเราไม่ติดข้อนั้นอยู่แล้วมันจะมีคนยกย่องทุกฝังสิ่งอะไรที่เราไม่ติดนี่มันจะได้เหมือนสมาธิเนี่ยนะสมาธิฌานต่างๆพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณจะเข้าฌานหนึ่งได้คุณต้องไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่หนึ่งนะคุณจะเข้าฌานสองฌานสามฌานสี่ใดๆนั้นคุณต้องไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่สองคุณถึงจะเข้าฌานสองได้คุณต้องไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่สามคุณถึงจะเข้าฌานสามได้เราไม่ต้องใช้ศัพท์ยากอะไรระวังเราแค่ว่าทักษะใดทักษะหนึ่งถ้าเราคล้องขัดอยู่กับมันเฮ้ยทำไมงี้มันเป็นงี้มันไม่ได้วะขับรถนี้อ่ะเรียนภาษาเงี้ยอ่ะทำกับข้าวเงี้ยอ่ะหรือคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเงี้ยปัญหาในโรงงานปัญหาในที่ทำงานใดๆเงี้ยถ้าเราอารมณ์เสียเราคล้องขัดเราไม่พอจะมันคิดอะไรไม่ออกเลยท่านผู้ฟังมันจะไม่เห็นทางไปมันจะตันตึกมันจะติดอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่คล้องขัดมองแบบจิตใจสบายๆอย่างเงี้ยนะมันจะทะลุไปได้เราจะข้ามสิ่งเหล่านั้นได้เราจะได้อันใหม่เป็นทักษะเป็นปัญญาเกิดขึ้นได้สิ่งต่างๆอะไรที่เราไม่ยึดติดเนี่ยเราจะได้เราก็จะบรรลุขั้นสูงได้เราบอกจะไม่มีคนยกย่องเดี๋ยวมันก็มีคนยกย่องได้เดี๋ยวก็จะบอกอีกว่าถ้ามีคนยกย่องมันก็ยกย่องไม่มากมากน้อยนะบวงมันอยู่ที่ว่าถ้ามีน้อยมันได้มากได้เพราะในหลักการเดียวกันนั่นแหละเราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังเราไม่ใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นอ่อนพลังจะมีคนยกย่องมากก็บอกว่าเดี๋ยวก็มีแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันก็เหมือนกันเนี่ยท่านผู้ฟังเรื่องเวลาว่าถ้ามีแป๊บเดียวเราจดจ่อลงไปมันก็มีมากได้เพราะฉะนั้นในพลังสมาธิของเราเนี่ยทุกฟังด้วยคนที่มีศีลสมาธิปัญญามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรต่างๆระหว่างในชีวิตเนี่ยนะที่มันจะเป็นเรื่องดีๆที่เป็นความสำเร็จเป็นความราบรื่นไม่มีอุปสรรคมันเกิดขึ้นได้หมดทุกอย่างด้วยพลังความดีที่มีอยู่ในจิตของเรานี่พระพุทธเจ้ายังเคยตรัสไว้ว่าจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุอีดังพลังพลังอะไรพลังของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละทุกฝังสามารถที่จะให้จิตเรามีศีลสมาธิปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาทำตามมรรคแปดนี่นะเรามีทางไปเสมอเรามีทางรอดเสมอเรามีทางที่จะให้ถึงความสำเร็จเสมอทุกฝังไม่มีเลยที่จะไม่รอดไม่มีเลยที่จะไม่สำเร็จไม่มีเลยที่จะมีอุปสรรคไม่มีเลยที่จะมีภัยภัยก็ตามดูหวังอุปสรรคอันตรายต่างๆนี่ไม่มีเลยจริงอ่ะจริงสิเพราะว่าอุปสรรคภัยความผิดหวังอันตรายใดๆก็ตามดูหวังสิ่งเหล่านี้มันมาจากผัสสะประเภทที่แต่เป็นภัยนะมันคือทำให้เรากลัวถ้าเราเพลิดเพลินไปในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวภาษาอะไรก็ตามที่ทำให้เราแบบว่ากลัวนั่นแหละคือภัยภัยเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าจิตเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาภาษาอะไรมากระทบเราจะไม่กลัวนะสมมติว่าแบบยักษ์มารผีปีศาจหอกล้าวก็จะมาทิ่มแทงเนี่ยโดยจิตที่เรามีสติสมาธิปัญญาทุกฝังเราไม่กลัวเลยสิ่งนั้นก็จะไม่มาเป็นภัยดูอย่างลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะ
ที่ลาสิกขาไปเพราะว่าไม่สำรวมระวังสุดท้ายถูกจับจะไปฆ่าด้วยท่านก็เตือนว่าจงระลึกถึงคุณของเนกขัมมะปึ้งแกระลึกได้เข้าฌานสี่โอ้เขาจะเอาหอกแทงเอาเหลามาเสียบเอากิโยตินจะมาสับแกเฉยเลยไม่กลัวไม่กลัวภัยเหล่านั้นเพราะภาษาเหล่านั้นที่จะทำให้จิตของท่านเกิดความกลัวนั้นความกลัวมันไม่เกิดมันเข้าไม่ได้เพราะมันมีสติตั้งเอาไว้สิ่งนั้นจึงไม่เป็นภัยภัยจึงอันตรธานมาลายหายไปได้เพราะว่าจิตของเรามีพลังส่วนปัญหาที่เราคิดว่าโอ้ยมันจะแต่เป็นความเลวร้ายเป็นความอับปรีเป็นความจันไรก็เรียกอุปทวานี่ที่เป็นอุปทวาเพราะว่าจิตเรามีความสะดุ้งถ้ามีภาษาอันใดมากระทบแล้วเรามีความสะดุ้งโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างงอนไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยอาหารอย่างเงี้ยเขาเสิร์ฟมามีเส้นผมเอ้าไม่ใช่ผมธรรมดาผมขาวด้วยเอ้าไม่ใช่ขาวธรรมดามันหงิกด้วยเอ้าโอ้แล้วคุณสะดุ้งนี่มันเป็นเรื่องอับปรีจันไรเลวร้ายก็ถ้าว่าจิตเราไม่สะดุ้งท่านผู้ฟังเราไม่ได้ว่าจะสะดุ้งไปตามความสุขความทุกข์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดที่มากระทบภาษาเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นจิตเราไม่สะดุ้งอุปทวะไม่เกิดนะความอันตรายไม่มีความที่จะเป็นนิมิตชั่วนี่มันจะไม่มีเพราะจิตเราไปตามทางเราจิตเรามีสติส่วนอุปสรรคคือการที่มีอะไรมากระทบจิตแล้วจิตเรามีความข้องขัดมันหยุดกึกไงหยุดกึกว่าเอ๊ะทำไงดีนะนี่นะเนี่ยมันยังไงนะนี่นะเนี่ยจิตมันหยุดกึกนี่ข้องขัดนั่นแล้วคืออุปสรรคไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเดินไปแล้วเห็นเป็นทางโล่งๆนี่มันแบบถ้ามีความคิดมันจะแบบมีอุปสรรคอะไรไม่น่ากลัวๆนั่นแล้วอุปสรรคเกิดขึ้นเลยทั้งๆที่ว่าทาง

จึงมาลายหายไปมุมมองของจิตเราเนี่ยมันสำคัญระวังรักษามุมมองรักษาทิฏฐิรักษาความเห็นที่ถูกต้องให้จิตของเราจะนำไปสู่ความผาสุกถ้าเรามีมุมมองที่ถูกต้องระวังจิตเราจะมีความผาสุกถ้าเรามีมุมมองที่เบี้ยวผิดเพี้ยนไประวังจิตเรามันจะอยู่ไม่ผาสุกมุมมองที่ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปนั้นคือมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือมุมมองมิจฉาที่มันจะให้เกิดความไม่ผาสุกเกิดความข้องขัดเกิดปัญหาเกิดเป็นภัยโอ้ยคิดลบต่างๆนั่นนี่นั่นมานเสียงของมานมิจฉาทิฏฐิอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นนั่นคือออกนอกมากแล้วมันจะดึงจิตของเราออกจากกระแสธรรมออกจากทางให้ไปตามกระแสมารให้ไปตามกระแสกิเลสตัณหาอย่าไปทางนั้นมันมีอุปสรรคมันมีภัยมันมีขวากหนามมันมีความผิดหวังมันมีความพลัดพรากไม่สำเร็จไปทางนั้นไม่มีทางสำเร็จแต่ให้มาตามทางอริยมรรคมีองค์8ที่ท่านผู้ฟังทำอยู่นี่แหละมีศีลเรามีศีลตรงไหนก็ตรงปากกับตรงมือเรานี่แหละก็ถ้าเราไม่ได้พูดบ้าบอคอแตกเราไม่ได้ฆ่าใครขโมยของเงี้ยมันก็มีศีลแล้วไม่ต้องสมาทานใดๆเพราะมันคือการปฏิบัติศีลมันไม่ใช่แค่ว่าบอกว่าฉันจะมีศีลแล้วทำไมทำมันจะไปมียังไงแต่มือการลงมือเลยศีลเรามีแล้วสมาธิคือสติคือความเพียรที่เราทำอยู่นี่แหละความเข้าใจที่ถูกต้องมุมมองที่จะให้เกิดความผาสุกมุมมองนี้คือสัมมาทิฏฐิมุมมองความเห็นที่มองว่าจิตของเรามีศีลสมาธิปัญญาจิตของเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาได้มีพลังได้เหมือนช้างใหญ่สูง3 เมตรกว่ามีพลังมากจิตของเราที่มีพลังอย่างนี้ระวังมีสัมมาทิฏฐิไปตามทางอะไรมากระทบไม่สะดุ้งนั่นคือไม่มีอุปทวะอันตรายไปทางไหนทำอะไรพูดกับใครมันไม่ข้องขัดนั่นคือไม่มีอุปสรรคตัดสินใจทำอะไรด้วยจิตแบบนี้มันจะรู้สิ่งควรทำรู้สิ่งควรเว้นรู้คำควรพูดรู้คำไม่ควรพูดรู้ที่ควรไปรู้ที่ไม่ควรไปรู้คนควรคบรู้คนไม่ควรคบอะไรที่ไม่ควรทำไม่ควรไปไม่ควรพูดไม่ควรคบนี่มันก็คืออยู่นอกทางอะไรที่ควรทำควรไปควรคบควรพูดมันก็อยู่ในทางนี่แหละเจอสุขบ้างทุกบ้างนี่ธรรมดาสิ่งนั้นไม่ใช่ภัยเพราะเราอยู่ในทางนี่ข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องสุขทุกข์ใดๆเลยนะระวังเพราะสุขทุกข์มันธรรมดาของโลกบางทีเราก็เจอร้อนบ้างบางทีเราก็เจอหนาวบ้างแต่สิ่งนั้นจะไม่ใช่ภัยสิ่งนั้นจะไม่ใช่อุปสรรคสิ่งนั้นจะไม่ใช่อันตรายเพราะเราอยู่ในทางเสมอเจอทุกข์เนี่ยมันยิ่งฝึกสอนเราในบางเรื่องให้เรามีทักษะในบางอย่างให้เราสามารถที่จะมีความก้าวหน้ามีพลังมีทักษะใดๆนั้นได้ด้วยเรามาถูกทางแล้วทุกวันเรามาถูกทางแล้วให้กำหนดดูรู้ถึงมุมมองที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิให้เกิดความผาสุกขึ้นในจิตใจสัมมาทิฏฐินั่นน่ะคือปัญญาปัญญาญาณปัญญาในการที่จะทำให้สีของเราละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงจนถึงจุดที่ว่าแม้แต่ปัญญาพวกนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะเห็นที่เราเห็นว่าเรามีปัญญามีความคิดนึกไม่มีอุปสรรคประสบความสำเร็จได้หรือนั่นก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันก็เป็นแค่กระแสแห่งธรรมที่ปรุงแต่งกันมานะเจออะไรบ้างสุขบ้างทุกบ้างก็ไม่ใช่ว่าเราสุขเราทุกหรอกเพราะตัวเราเนี่ยมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ว่าตัวเราของเรา

0: ตัวท่านผู้ฟังเป็นชายเป็นหญิงเป็นคนอายุเท่านั้นเท่านี้มีสุขภาพแบบนั้นแบบนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเพราะว่าตัวเรามันไม่มีมันเป็นอนัตตาที่เราเข้าใจว่ามีตัวเรานี่คือเราเข้าใจผิดเป็นมุมมองที่จะให้เกิดความทุกข์ออกนอกทางให้เรามีมุมมองที่ให้เข้าใจถูกให้เกิดความผาสุกมุมมองนั้นคือเห็นว่าแม้แต่กายของเรานี้ก็เป็นอนัตตาไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันในการที่จะให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่เราหวังมันเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาอาจจะควบคุมได้บ้างไม่น้อยก็มากที่ได้มากอาจจะไม่ได้ตลอดเวลาอาจจะได้เป็นบางเวลาเลยที่ว่าได้บางเวลาอาจจะไม่ได้ปัดทุกอย่างด้วยซ้ำแต่ที่ว่าได้บางอย่างอาจจะไม่ได้ว่าได้มากก็ได้แต่นิดเดียวอ่ะที่เราควบคุมได้มันเป็นอย่างนั้นแหละทุกอย่างโลกเราเป็นอย่างนี้เป็นตามไปกระแสของโลกที่ตอนนี้มันก็หมุนไปเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่ในกระแสโลกที่เราเปลี่ยนแปลงไปนั้นถ้าจิตเรามีมุมมองที่จะให้เกิดความผาสุกเป็นสัมมาทิฏฐิความผาสุกนั้นจะเกิดขึ้นได้แน่นอนทางนี้เป็นทางเดียวรู้ฝังที่เราจะรอดทางนี้เป็นทางเดียวรู้ฝังที่เราจะพ้นทางนี้เป็นทางเดียวรู้ฝังที่เราจะไม่เจอภัยอันตรายไม่เจออุปสรรคเป็นทางไปทางเดียวให้เราฟังรักษาสติปัญญานี้ไว้เวลาเราเจอสิ่งใดให้จิตเราเป็นแบบนี้เวลาเราพูดกับใครให้จิตเราเป็นแบบนี้เวลาเราเดินทางไปไหนให้จิตเราเป็นแบบนี้เราจะรู้สิ่งควรทำสิ่งควรเว้นเรามันไม่ได้ทำได้ทุกอย่างหรอกคนเราคำพูดนี่ก็เหมือนกันเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะพูดหมดทุกอย่างที่เราคิดมันก็ไม่ใช่เราต้องรู้สิ่งควรพูดรู้สิ่งไม่ควรพูดในบางเวลาที่ควรพูดหรือบางเวลาไม่ควรพูดคนนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนเราจะคบได้หมดคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีคนดีเวลานี้บางทีเวลาอื่นเขาไม่ดีเราก็ต้องรู้จักเลือกคบเป็นบางคนเป็นบางเวลาเราจะมีปัญญาข้อนี้ทุกฝั่งในช่วงของจิตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกแล้วก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.พร้อมเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่งดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.แต่งดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันกรมควบคุมโรคห่วงใยประชาชนช่วงวันหยุดยาวแนะเตรียมพร้อมก่อนเดินทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนและแหล่งน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
8: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าช่วงวันหยุดยาวเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นจึงขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางตรวจสอบสภาพรถและประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางควรพักผ่อนให้เพียงพอคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและระหว่างการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมใช้ถนนสำหรับประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณชายหาดน้ำตกแม่น้ำเขื่อนหรือแหล่งน้ำธรรมชาติขอเน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดหลักชูชีพกดงดดื่มเพื่อความปลอดภัยทางน้ำขอให้การเดินทางและช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนในวันหยุดยาวเป็นไปด้วยความสุข ปลอดภัยและเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นปรับโครงสร้างค่าไฟบ้านเรือน200หน่วยแรกแบบอัตราก้าวหน้าไม่เกิน3บาทพร้อมทบทวนนิยามหอพักบ้านเช่าความคิดเห็นประชาชนต่อข้อเสนอปรับปรุงเพื่อลดภาระค่าครองชีพตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเปิดรับฟัง
9: นายคุณพงษ์ดีสวัสดิ์ไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติเห็นชอบให้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งจัดทำโดยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสาระสำคัญเป็นการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าประเทศบ้านอยู่อาศัยสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกให้มีอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์และขนาดเกิน5แอมแปร์รวมถึงการนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของบ้านอยู่อาศัยทั่วไปนอกจากนี้ยังเสนอปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับปัจจุบันเช่นบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านและการพิจารณาขยายสิทธิ์ไปยังผู้พักอาศัยในบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการใช้ไฟฟ้าจริงประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ข่าวยามเช้าครับอังคาร28กรกฎาคม2569ขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กบ
0: สวัสดีค่ะ
1: เหมือนเราไม่ได้เจอคู่กันมานานมาก
0: นานมากนะคะคือจากนี้ไปน่าจะแบบประมาณเวลาที่ใครติดภารกิจอะไรเราจะหมุนเวียนมาเจอกัน
1: ใช่นี่ก็คือถือว่าโอกาสในการเพื่อนติดภารกิจ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยมาเจอกัน
0: โอกาสดีทำให้เราได้เจอกันบ้างนะคะ
1: นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย6โมงเช้าหลังข่าวจนชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz นะครับรวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ Facebook Live Fanpage ข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานวันนี้กันได้นะครับคุณสุวิทย์สวนัทอยู่กับเราในวันนี้รวมไปถึงทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิวพี่โบ๊ทพี่แดนด้วยครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจด้วยนะคะวันนี้เรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวสารนะคะวันนี้ต้องดูเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้เป็นยังไงคะคุณ
1: เมื่อวานผมบอกว่าตอนเย็นถือว่าก็
0: ฝนราชการ
1: ตกอยู่ฝนราชการ3โมงปุ๊บมาแล้ว
0: มาแล้วแต่ตกหนักเหมือนกันนะ
1: ใช่แต่ดินตรงดินแดงก็คือหนักแต่ว่านิดนึงแล้วก็เสร็จแล้วก็หายไปแต่ว่าเมื่อวานมีงานสายน้ำแห่งชีวิตที่ป้อมมหาการ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็วงดนตรีเราจะไปเล่นพอดี5โมงครึ่งปรากฏว่าต้องยกเลิกไปนะเสียดายเพราะฝนตกหนักมาก
0: หลายคนก็เตรียมตัวที่จะไปชมดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งในทุกค่ำคืนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยศิลปินต่างๆก็จะไปร่วมแสดงความบันเทิงด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะเดินทางไปชมความสวยงามวิจิตรการตาของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีวิถีรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งเราจะมีไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี
1: ้
0: เรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วก็ที่น่าประทับใจเนี่ยไปดูพวกศิลปะด้วยใครที่ชื่นชอบศิลปะดิฉันเองเนี่ยชื่นชอบเดี๋ยวจะแวะไปได้นะคะ
1: เพราะว่ามีเห็นว่ามีทั้งสตรีทเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสตรีทอาร์ตแล้วก็ใครที่ชอบของกินก็ไปได้เหมือนกันเพราะว่าเยอะมาก
0: ของสตรีทอาร์ตก็ชอบของกินที่ขึ้นชื่อแบบดิฉันในดวงใจเลย
1: แล้วว่าใครหรือสายถ่ายภาพก็ไปได้ใช่ใช่เพราะว่ายิ่งพอทุ่งพอมืดๆเนี่ยเขาตกแต่งไฟสวยน
0: ะ
1: สวยมากอยู่ก็ไปเที่ยวกันได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับแต่ว่าดูเรื่องของอากาศกันสักนิดนึงวันนี้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลถึง30กรกฎาคมนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยในประกาศเนี่ยบอกว่าไทยเราเนี่ยฝนจะตกหนักหลายพื้นที
0: ่
1: และตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ขอให้ระมัดระวังเนื้อเรื่องของฝนที่ตกหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือครับทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะครับนี่คือประกาศฉบับล่าสุดเมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาเดี๋ยวเขามีประกาศอีกฉบับหนึ่งในช่วงห้าโมงเย็นของวันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามเรื่องของสภาพอากาศก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ tmd.go.th หรือว่าสายด่วนก็ได้1182ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางฟังจากข่าวต้นชั่วโมงนะคะที่จะมีการรายงานพยากรณ์อากาศด้วยค่ะมาดูสภาพอากาศวันนี้นะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยประกาศออกมาเมื่อช่วงเช้านี่แหละค่ะ6โมงเช้าไม่กี่นาทีที่ผ่านมาปรากฏว่าภาคเหนือภาคอีสานนะคะตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยยังคงมีฝนเยอะอยู่นะคะอยู่ที่ 70% เลยค่ะส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้ก็ 70% เหมือนกันค่ะไปดูที่ภาคใต้วันนี้ฝนลดลงนะคะสำหรับภาคใต้อ่าวไทย 40% อันดามันก็ประมาณ 60% ค่ะมาดูในส่วนของภาคกลางกันหน่อยค่ะภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ฝน 60% นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหมือนเมื่อวานแหละฝนน่ะชอบจังเลยมาในช่วงเวลาที่ทุกคนอยากจะออกเดินทางจากบ้านกลับบ้านนะก็จะมาเป็นฝนราชการ
1: ฝนราชการจริงๆมาแบบ
0: แล้วก็เป็นช่วงฤดูฝน
1: ตัวนะ
0: ฤดูฝนก็ทำใจนิดนึงเนาะมีฝนก็ดีกว่าไม่มีนะคุณ
1: ใช่แล้วก็พกร่มละกันช่วงนี้นะครับพกร่มพกหมวกแล้วก็คำนวณเวลาจะเดินทางไปไหนอะไรเงี้ยอาจจะต้องคำนวณเวลากันให้ดีสักนิดนึงนะครับอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้28 กรกฎาคม 2569จริงๆมีกิจกรรมหามงคลต่างๆมากมายที่ในหลายๆหน่วยงานได้จัดกันนะครับเบื้องต้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับวันนี้นะครับ28 กรกฎาคม 2569ก็สามารถไปที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาได้นะครับแล้วก็วันนี้จะงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงท่าจัสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันนะครับ
0: ค่ะและขอเชิญชวนนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะทุกหมู่เหล่าเลยค่ะร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ค่ะสำหรับพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มนะคะเวลา 17:30 นค่ะพิธีจุดเทียนทาจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะส่วนในต่างจังหวัดนะคะส่วนภูมิภาคก็จะมีการร่วมพิธีพร้อมเพรียงกันนะคะในบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดนะคะหรือว่าสถานที่ที่แต่ละจังหวัดนั้นจัดแล้วมีความเหมาะสมนะคะส
1: ่
0: วนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงด้วยค่ะคุณต้น
1: ค่ะก็เริ่มประมาณเวลา 19:20 โดยประมาณนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับนอกจากนี้ทางสำนักพระราชวังเองขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและปราสาทพระเทพบิดรเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันนี้จะเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึงตอนเที่ยงนะครับ12 นาฬิกานะโดยจะงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าจนถึงเที่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครจะไปโปรดแต่งกายสุภาพนะสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส่วนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางขสมกเองเขาขอแจ้งให้งดให้บริการชัตเตอร์บัสสนามหลวงก่อนคือทุกที่เนี่ยเขาจะมีชัตเตอร์บัสต่างๆบริการไปที่สนามหลวงแต่ว่าในวันนี้เนาะ28 จนถึง 30 กรกฎาคม 69ตลอดทั้งวันนะครับก็งดให้บริการชัตเตอร์บัสก่อนเนื่องจากว่าทางสำนักพระราชวังเองงดเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่28 กรกฎาคมก็เป็นวันที่5ของการจัดงานแล้วนะคะปรากฏว่าในแต่ละวันเนี่ยโอ้โหผู้คนคับข้างนะไปเที่ยวชมงานด้วยนะคะก
1: ิ
0: จกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สืบสานพระราชปณิธานพลิกฟื้นแผ่นสายน้ำเฉลิมพระเกียรติค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จขึ้นครองราชทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ค่ะที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของบูรพกษัตริย์กษัตริย์ไทยนะคะทรงเห็นความสำคัญของการพลิกฟื้นคูคลองโบราณที่เคยเสื่อมโทรมแล้วก็ถูกรุกล้ำค่ะซึ่งก็จะมีคลองคูเดิมคลองคูเมืองเดิมคลองรอบกรุงแล้วก็คลองพดุงกรุงเกษมและคลองเปรมประชากรค่ะให้กลับมามีความสวยงามมีความสะอาดมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนค่ะผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมไปถึงการนำนวัตกรรมสีเขียวนั้นมาใช้ค่ะอย่างเช่นยานพาหนะไฟฟ้าแล้วก็รถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าค่ะสำหรับพื้นที่ตรอกซอกซอยที่แคบริมแม่น้ำเพื่อลดมลพิษเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้หลายภาคส่วนได้ประสานความร่วมมือกันค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาค่ะภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายภายใต้ชื่องานว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24 ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวชมงานไปร่วมกันสัมผัสวิถีชีวิตซึ่งมีทั้งวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีสตรีทอาร์ตมากมายเลยกิจกรรมเนี่ยสร้างสรรค์ตลอดแนวคลองประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะกิจกรรมบิณฑบาตทางน้ำมีกิจกรรมถนนคนเดินด้วยนะคะใครที่จะชอบไปเช็คอินไปถ่ายภาพก็ต้องไปค่ะบริเวณคลององอ่างแล้วก็ยังมีคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะมีการสร้างสรรค์สตรีทอาร์ตสตรีทอาร์ตด้วยนะคะแล้วก็การแสดงดนตรีการฉายภาพฉายภาพยนตร์คือฉายหนังนั่นแหละค่ะเฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตนะคะยังมีเวลานะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่5แล้วปีมีไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ไฮไลท์หนึ่งเขาคือคลองพดุงกรุงเกษม อันนี้ทางเพจกรุงเทพมหานครนี่เขาลงภาพบรรยากาศเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าน่าเดินมากเพราะว่ามันมีทั้งแบบว่าสตรีทอาร์ตอย่างที่พี่กบบอกเนอะมีทั้งเรื่องของร้านค้ามีร้านค้าดังกว่า80ร้านเนี่ยมาเป็นของดีชุมชนแล้วก็ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะมีโขนมีเชิดสิงโตนิทรรศการมีชีวิตมีตลาดชุมชนนะครับเขาบอกว่าชุมชนริมน้ำเนี่ยโอ้โหน่าเดินมากแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐเองและภาคเอกชนหลายแห่งที่ตั้งใจที่จะฟื้นฟูคุณค่าของคูคลองเนอะให้กลับมาแบบว่ามีชีวิตอีกครั้งนึงของคนกรุงเนอะจริงๆคนกรุงเราเองก็ผูกพันกับสายน้ำมาเยอะบางคนบอกว่าโอ้ยชีวิตคนเมืองน่าจะมีแต่ตึกราบ้านช่องหรืออะไร
0: ซึ่งใช่ดั้งเดิม
1: ถูกแล้วเราเนี่ยกรุงเทพมหานครคือมีแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผ่าตรงกลางอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็จะมีคลองสายคลองสาขาเนี่ยหลากหลายสาขาเลยนะครับแล้วก็เชื่อมกันเกือบหมดซึ่งถนนริมคลองเนี่ยถือว่าน่าเดินมากๆแล้วก็วิถีชีวิตของคนริมคลองเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะเป็นอีกฟิลนึงน
0: ะ
1: ก็ไปเที่ยวชมกันได้อันนี้คลองพดุงกรุงเกษมตรงข้ามวัดสมณัตนะเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มไปสัมผัสบรรยากาศกันได้เน
0: า
1: ะมีโอ
0: ้สนใจนะคุณ
1: เนี่ยมีของกินเยอะ
0: เรียกได้ว่าแบบ50เขตใครเคยไปงานกาชาดของกรุงเทพมหานครนะจะเป็นของดีของเด่น50เขตเนี่ยก็จะมาอยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ร่วมจัดด้วยใครที่ไปเนี่ยจะได้นึกภาพย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนเนี่ยจะมีเกาะรัตนโกสินทร์ใช่ไหมจะได้เห็นภาพว่าอ๋อนี่เหรอรอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นแบบนี้นะคะจะมีคลองต่างๆมีโอ้โหสถานที่สวยงามมากมายเลยค่ะไปเที่ยวกันนะคะ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเผื่อใครที่แบบว่าตอนเช้าไม่ใช่ตอนเช้าตอนวันหยุดยาววันหยุดยาวไม่รู้จะไปที่ไหนดีไม่ได้ออกไปนอกไม่ได้ออกไปนอกกรุงเทพอะไรแบบนี้ก็มาเที่ยวที่นี่กันได้นะครับอ่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนติดตามกันอยู่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้เขามีการแถลงข่าวกันนะเรื่องของตกลงแล้วจะทบทวนสิทธิ์ไหมอะไรยังไงค่ะฉันมีรถเท่านี้จะได้ไหมอะไรยังไงเนี่ยนะครับเบื้องต้นหลักๆคร่าวๆเนี่ยนะครับเอาคนกลุ่มเดิมก่อนคือใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้ว
0: ที่ใช้อยู่แล้ว
1: ที่ใช้อยู่แล้วคือเป็นสิทธิ์ตั้งแต่ปี65ที่ผ่านมาสามารถใช้ต่อได้อีก2เดือนคือพูดง่ายคือจะสิ้นสุด30กันยายน69ก่อนหน้านี้จะสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้แล้วไปใช้กับโครงการใหม
0: ่
1: แต่ปรากฏว่าเขาขยายให้2เดือนคือไปใช้30กันยายน69ส่วนคนที่ลงทะเบียนเซตใหม่รายใหม่ได้รับสิทธิ์ใหม่ในปี69นี้เดี๋ยวใช้พร้อมกันเลยไม่ว่าจะเป็นคนเก่าที่ได้ไปต่อหรือคนใหม่ที่เพิ่งเริ่มกันใหม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเริ่มใช้กันของปี69เนี่ย1ตุลาคม69นะครับส่วนใครที่อยากจะทบทวนสิทธิ์สมมติว่าฉันเป็นรายเดิมพอไปยื่นรอบนี้ปรากฏว่าไม่ได้ติดอย่างนั้นติดอย่างนี้เนี่ยนะครับสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จากเดิมเนี่ยเขาเปิดให้ยื่นได้ถึงแค่สิ้นเดือนนี
0: ้
1: เขาขยายเวลาให้อีก1เดือนไปใช่ไปยื่นสิ้นสุด31สิงหาคม69อันนี้คือยื่นทบทวนสิทธิ์และถ้าสมมติมีเอกสารอะไรต้องแก้ไขข้อมูลอะไรยังไงสามารถแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20กันยายน69นะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะทีนี้เกณฑ์ที่เขาต้องมีการทบทวนหรือปรับเนี่ยนะครับเกณฑ์แรกเลยคือก่อนหน้านี้เกณฑ์ที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ก็คือนักเรียนนักศึกษาจะไม่ได้รับสิทธิ์นะแต่ทางนี้ทางนั้นมันจะมีนักเรียนนักศึกษากลุ่มนึงที่เป็นอยู่ในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือว่าผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับก็คือกลุ่มการศึกษานอกระบบแบบพูดง่ายๆกลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับมา พิจารณากันอีกครั้งนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มของเกณฑ์บุคคลที่ไม่ได้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียนหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นหรือในกรรมการบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนอะไรต่างๆนานานะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการปรับปรุงข้อมูลโดยจะไม่รวมกับคนที่มีชื่อในหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมกับอีกกลุ่มนึงคือวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยเขาปรับก็คือท่านก็จะได้แหละพูดง่าย
0: ๆส่วนอีกกลุ่มนึงค่ะคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีคนที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย
1: ์
0: ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ค่ะหรือว่าเก็บรักษาไว้ให้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์เนี่ยตามฐานข้อมูลนะคะให้มีการปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเนี่ยรวมแล้วต่ำมากกว่าที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็ยังมีเกณฑ์สำหรับคนที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีคนที่มีชื่อในทะเบียนประวัติบัญชีที่ถือครองตามตราสารหนี้นะตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากกว่าที่ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นกำหนดไว้ด้วยส่วนคนที่มีรถ อันนี้ก็เป็นกระแสเหมือนกันนะคะเกณฑ์คนมีรถนะคะเกณฑ์รถเนี่ยไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นเสียแต่ว่าผู้ที่มีกรรมสิทธิ์นั้นในรถเฉพาะประเภทเช่นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุต้องดูด้วยนะซีซีไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันค่ะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมนะคะก็จะมีรถจักรยานยนต์สำหรับที่มีอายุเกินกว่า15ปีโอ้โหมันเก่ามากแล้วขับได้เนาะ แล้วก็นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกเว้นเสียแต่ว่ารถตัวนี้เนี่ยมูลค่าสูงหรือว่ารถจักรยานยนต์สะสมตามชนิดตามแบบตามรุ่นคือบางคนเนี่ยสะสมไว
1: ้
0: ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่อยากขายไม่อยากเอาออกไปนะคะตามที่กรมการขนส่งเนี่ยกำหนดไว้แล้วก็มีรถยนต์รถพ่วงรถที่ใช้ในการเกษตรต่างๆรถไถรถอะไรก็แล้วแต่นะคะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เนี่ยที่มีอายุเกิน20ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะเว้นเสียแต่ว่าเป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือว่ารถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่ทางด้านของกรมการขนส่งกำหนดนะคะค่ะเพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานที่จะเข้ามาสนับสนุนการกับเครื่องโครงการในปีนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็น One Stop Service OOSS นะคะ OSS เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์ที่จะต้องมายืนยันตัวตนนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติก็ต้องไปทบทวนสิทธิ์เหมือนกันรวมไปถึงแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือว่าอบต.ที่หมู่บ้านก็ได้นะคะในส่วนของระดับจังหวัดแล้วก็อำเภอนะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งกระทรวงการคลังเองก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็จะส่งต่อความช่วยเหลือเนี่ยไปยังหน่วยงานตามภารกิจหน้าที่ต่อไปเอาจริงๆแล้วก็คือสำหรับคนที่ผ่านสิทธิ์แล้วอย่าลืมไปยืนยันตัวตนด้วยนะบางคนมีพลาดนะ
1: คือสมมติว่าท่านได้รับสิทธิ์ใหม่เนี่ยรอบใหม่เนี่ยท่านได้ผ่านเกณฑ์อะไรหมดแล้วท่านไปยืนยันตัวตนคือ EKYC ด้วยไม่งั้นท่านก็คือมีบัตรก็จริงแต่บัตรก็ยังใช้งานไม่ได
0: ้แต่ว่ามันยืนยันตัวตนได้อีกนานนะคะมีเวลาอีกนาน
1: ถึงปีนู่น70แต่คือถ้าท่านรีบใช้ไงคือสิทธิ์มันจะเริ่มใช้คือตุลานี้ถ้าสมมติว่าโอ๊ยกว่าท่านจะปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวท่านก็จะเสียสิทธิ์หลายเดือนไงใช่
0: ตุลาแป๊บเดียวนะคุณ
1: อันนี้ก็นี่จะสิงหาแล้วนะ
0: แล้วนะคะแล้วก็ไม่นับเดือนนี้ก็สิงหากันยาเหลืออีกแค่2เดือนเท่านั้นเองส่วนใครที่ไม่ผ่านอย่าลืมไปทบทวนสิทธิ์เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลขยายเวลาออกไปแล้วถึงสิ้นเดือนหน้า
1: ใช่ครับ
0: ก็มีเวลาหน่อย
1: แล้วก็ทบทวนสิทธิ์เนี่ยจริงๆทำได้หลายช่องทางเนอะไม่ว่าจะเป็นแอปเป่าตังแอปทางรัฐไปติดต่อ5ธนาคารของรัฐก็ได้เนอะกรุงไทยทอสทกสออมสินธนาคารอิสลามก็ได้นะครับหรือว่าเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแหละก็เข้าไปทบทวนสิทธิ์ได้หากท่านไม่ได้สิทธิ์เนอะนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็เตรียมพร้อมกันอยู่ในช่วงที่ใกล้จะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้คือการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งถือว่าเป็นการรวมเขาต้องบอกว่ารวมผู้นำในระดับของทางธนาคารทางกระทรวงการคลังของทั่วโลกคือทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค่ในอาเซียนหรือในเอเชียหรือในภูมิภาคนะครับทั่วโลกเนี่ยมาประชุมร่วมกันกับเราซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกอง ทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group 2569มาติดตามความคืบหน้าเพราะไทยเราจะเป็นเจ้าภาพกันเนี่ย 12-18 ตุลาคมนี
0: ้
1: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการที่เราได้รับการตรวจประเมินความพร้อมเนี่ยนะครับซึ่งทาง IMF และ World Bank เองเนี่ยเดินทางมาติดตามความพร้อมของไทยเมื่อช่วงกลางเดือน 17-24 กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยผลการประเมินภาพรวมการเตรียมงานเนี่ยอยู่ในระดับ A นะต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือสะท้อนให้เห็นแล้วว่าเราเองเนี่ยมีความพร้อมในการจัดการประชุมทั้งจัดการประชุมการต้อนรับการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกขณะที่ประเด็นด้านกระบวนการออกวีซ่าซึ่งก็เป็นข้อห่วงใยของคณะผู้ประเมินเนี่ยก็ได้รับการประสานงานและชี้แจงโดยกระทรวงการต่างประเทศแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมก็รับทราบคอนเซปต์ในการสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะสะท้อนพัฒนาการของประเทศไทยตลอด7ทศวรรษที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันในทุกมิติแล้วก็จะนำเสนอด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่อยอดความร่วมมือกับนานาประเทศในอนาคตด้วยนะครับ
0: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งรัดในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการทำงานร่วมกันนะคะมีการติดตามภารกิจที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จด้วยภายในกรอบเวลาค่ะแล้วก็จะมีการจัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได
1: ้
0: ทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยต่างๆมีการคมนาคมการบริหารจัดการเส้นทางค่ะแล้วก็จะดูแลผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศด้วยเพื่อให้การจัดการประชุมนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลค่ะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเองก็ได้กล่าวขอบคุณไปยังทุกหน่วยงานค่ะที่ร่วมกันขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมเน้นย้ำนะคะว่าขณะนี้เนี่ยเราเหลือเวลาการเตรียมการประชุมเพียงแค่77วันเท่านั้นอันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญค่ะที่ทุกภาคส่วนนั้นจะต้องเร่งดำเนินการในทุกมิติเนี่ยอย่างเต็มกำลังแล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองยังบอกนะคะว่าการที่เรานั้นได้เป็นเจ้าภาพการประชุมถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติค่ะที่จะสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกด้วยการได้รับการเลือกเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแสดงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพและก็ความพร้อมของประเทศไทยค่ะก็เลยอยากจะขอให้ทุกหน่วยงานนั้นร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้โอกาสนี้แหละค่ะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็นำเสนอศักยภาพของไทยต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนั้นมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนค่ะมาร่วมกันสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกค่ะแล้วก็ร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการประชุม IMF ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ
1: ครับผม 12-18 ตุลาคม69นี้นะครับตอนนี้ 6:00 นกับอีก31นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนไปติดตามตีคองร้องข่าวกับคุณบุญมาสีมาแล้วเดี๋ยวกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับ
2: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถ้าคุณ คิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรัฐบาลได้ขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสามารถร่วมลงนามได้นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง31กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพ.เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และขอร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่รายละเอียดมีอะไรที่น่าสนใจยังไงกันบ้างเอ้ามาฟังกันหน่อยครับโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และเปิดโอกาสยื่นอุทธรณ์ของประชาชนด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รีบเร่งดำเนินการปรับหลักเกณฑ์และก็เปิดโอกาสให้การยื่นอุทธรณ์ของพี่น้องประชาชนและก็มีมติในหลายประเด็นส่วนทางด้านนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นได้เปิดให้พี่น้องประชาชนสามารถยื่นผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ของกรมการปกครองผ่านธนาคารของรัฐซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันด้วยโดยได้สั่งการให้นายอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ไปตั้งศูนย์ One Stop Service และก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ให้กลุ่มอื่นๆอย่างทั่วถึงกันด้วยทั้งในส่วนกลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้ที่เดินทางมาไม่สะดวกก็ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ซึ่งก็มีจำนวน9,300,000คนมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า3,800,000คนด้วยกันและยังไม่ยื่นอีกกว่า5,400,000คนครับพี่น้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการปรับเกณฑ์มาดูกันคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบต่อเนื่องนะครับในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกณฑ์คนรถทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติระยะเร่งด่วนซึ่งก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยไม่ต้องรอให้พี่น้องประชาชนกลุ่มเหล่านี้เข้ามายื่นอุทธรณ์หรือร้องเรียนก่อนดังต่อไปนี้ครับข้อแรกประการแรกคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีนักเรียนนักศึกษาก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้ครับข้อต่อมาประการต่อมาคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและไม่รวมหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยและข้อต่อมาประการต่อมาคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือที่เก็บรักษาไว้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามฐานข้อมูลของ TSD ก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากตามที่ TSD กำหนดครับแล้วก็ยังมีเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีผู้มีชื่อในทะเบียนประวัติคือบัญชีถือครองตราสารหนี้ตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดครับในส่วนของเกณฑ์รถนั้นไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกลูกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมครับสำหรับเรื่องรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดส่วนรถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีนับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกันต่อไปกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้ก็ยังไฟเขียวขยายเวลาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึง30กันยายน2569ส่วนบัตรรอบใหม่นั้นใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยนะครับว่าท ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่31กรกฎาคม2569ก็ไปสิ้นสุดเป็นวันที่31สิงหาคม2569พร้อมทั้งได้ขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนผู้ที่เข้ามาแล้วผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นก็จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569และนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ยังไฟเขียวขยายเวลาแวด 7% ไปอีก1ปีถึง30กันยายน2570เพื่อพยุงค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ออกไปอีก1ปีแล้วสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวนั่นก็คือว่าเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายน2569นี้ออกไปอีก1ปีด้วยกันเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2570โดยคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 6.3อันนี้ไม่รวมภาษีท้องถิ่นหรือร้อยละ7อันนี้รวมภาษีท้องถิ่นแล้วเป็นการชั่วคราวสำหรับการขายสินค้าการให้บริการและการนำเข้าทุกกรณีครับพี่น้องและไปเกาะติดปมประเด็นในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า683คำร้องด้วยกันโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบบอกว่าไม่ปล่อยผ่านก็ส่งที่ปรึกษานี่แหละครับไปเกาะติดเรื่องนี้ด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามความคืบหน้ากรณีข้อร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเร่งรัดการดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้กรอบของกฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีด็อกเตอร์พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องกันเลยครับทางด้านที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงผลการติดตามและครับว่าในขณะนี้นั้นมีผู้บริโภคได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสคบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งรวมทั้งสิ้น683รายก็สะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนและครับที่เลือกใช้กลไกของสคบเป็นที่พึ่งโดยกองกฎหมายและคดีของสคบได้รับคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว234รายและทยอยเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์คำร้องกลุ่มแรกนั้นที่เป็นเอกสารครบถ้วนแล้วก็ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบธุรกิจเรียบร้อยแล้วครับส่วนคำร้องที่ทยอยเข้ามาใหม่อันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและก็หนังสือมอบอำนาจแบบรายกรณีเพื่อให้ทุกคำร้องรัดกุมแล้วก็รองรับกระบวนการทางคดีได้ทุกขั้นตอนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันในส่วนเรื่องของประเด็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงนี้นะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 200,000 ต้นขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณทุ่งสีกาตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทางจังหวัดพิษณุโลกก็ตั้งเป้าหมายว่าปลูกต้นไม้ 200,000 ต้นแล้วครับผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลกทั้งหน่วยงานของภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาภาคเอกชนจิตอาสาและภาคประชาชนกันด้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันด้วยซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในระยะยาวนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเตือนภัยกันหน่อยภัยอะไรตอนนี้ครับน่ากลัวที่สุดคือภัยทาง AI ทางโซเชียลมีเดียทางคอมพิวเตอร์ทางเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิป AI ตอนนี้เรียกว่าโอ้ยมันเนียนจนน่ากลัวเลยทีเดียวครับพี่น้องรัฐบาลก็ออกมาเตือนภัยประชาชนในเรื่องนี้บอกว่าคลิป AI เนียนจนน่ากลัวเลยทีเดียวแยกไม่ออกไหนของจริงไหนของเสมือนจริงก่อนแนะนำวิธีสังเกตคลิป AI เบื้องต้นเพื่อป้องกันมิจฉาชีพมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วครับก็เตือนภัยว่าอย่าเพิ่งเชื่อทุกคำที่ได้ยินคลิป AI เพราะว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี AI ปลอมแปลงภาพเสียงและวิดีโอมีความแนบเนียนจนเหมือนจริงเสมือนจริงมากเลยครับพี่น้องซึ่งอาจจะถูกมิจฉาชีพนำมาใช้สวมรอยสร้างข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงเพื่อโกงเงินจนเกิดความเสียหายได้นะครับดังนั้นแล้วก็ขอแนะนำว่ามีวิธีสังเกตคลิป AI เบื้องต้นอย่างไรกันบ้างเอ้ามาฟังกันหน่อยข้อแนะนำวิธีสังเกตคลิป AI เบื้องต้นเพื่อจะจับผิดนะครับดังต่อไปนี้นั่นก็คือว่าประการแรกให้สังเกตมือนิ้วหรือข้อต่อผิดปกติอย่างเช่นนิ้วเกินนิ้วหายงอแปลกๆหรือจับของไม่ตรงครับนอกจากนี้ให้สังเกตการเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งดูไม่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นเดินยืนนั่งเหมือนลอยๆไม่มีน้ำหนักหรือไม่สัมพันธ์กับแรงโน้มถ่วงของโลกครับแล้วให้สังเกตอีกไอ้ตรงปากกับเสียงมักจะไม่ค่อยตรงกันครับหรือมีจังหวะหลุดในบางช่วงแล้วนอกจากนี้ก็ให้สังเกตรายละเอียดในคลิปเปลี่ยนไปมาอย่างเช่นลายเสื้อทรงผมกระดุมแว่นหรือเครื่องประดับด้วยครับนอกจากนี้ก็สังเกตกล้องและฉากอันนี้ดูผิดปกติผิดปกติยังไงอย่างเช่นมุมภาพมันเพี้ยนขอบตัวละครมันเบลอหรือตัวละครเหมือนถูกแปะลงในฉากครับและนอกจากนี้ให้สังเกตแสงและเงามันไม่สัมพันธ์กันแล้วครับพี่น้องอย่างเช่น

ันครับพี่น้องและส่งท้ายวันนี้กับประเด็นเรื่องของการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการเปิดซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาคนทั่วโลกในการประชุมนี้แหละครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับประเทศไทยเราแล้วครับเรื่องนี้ที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั่นก็คือว่าการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยผ่านผืนผ้าและอาหารที่สะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติซึ่งผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีที่สุดแล้วครับจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านชาวช่องได้บรรจงถักทออย่างประณีตก็เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยภายในงานผู้เข้าร่วมประชุมเองยังจะได้สัมผัสกับรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบ GI ที่รังสรรค์เป็นเมนูเรียกว่าโอ้ยสุดพิเศษพิเศษสุดๆแล้วครับซึ่งไม่เพียงสะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยแต่ว่าจะสร้างความประทับใจให้ผู้แทนจากทั่วโลกแบบไม่รู้ลืมเรียกว่าชั่วกาลนานกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั้นไม่ใช่เพียงวัฒนธรรมแต่คือพลังแห่งคุณค่าที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนและยกระดับประเทศไทยได้อย่างโดดเด่นบนเวทีโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับพี่น้องครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ับ6นาฬิกาอีก55นาทีกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนิดนึงกับข่าวยามเช้านะครับมาติดตามเรื่องน่ายินดีกันสักนิดนึงเพราะว่าหลายคนน่าจะตามข่าวเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งล่าสุดเนี่ยคือขึ้นประกาศขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการจัดพิธีต่างๆทั้งเรื่องของพิธีส่งเองแล้วก็การแสดงความยินดีกับเรื่องนี้ด้วยนะครับล่าสุดเองทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพูดถึงเรื่องที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมบอกว่าเป็นความยิ่งใหญ่ทางมรดกวัฒนธรรมของไทยเลยน
1: ะ
0: โดยการขับเคลื่อนเนี่ยดำเนินการมาแล้ว5รัฐบาลเลยนะมาตั้งแต่ปี62ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยจึงไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเขาบอกมาแบบนี้แต่ว่ากว่าจะได้ขึ้นทะเบียนมาเนี่ยต้องมีการชี้แจงเหตุผลจัดทำข้อมูลประกอบจำนวนมากโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยมีประวัติศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรมเนี่ยยาวนานราว 1,500 ปีและยังมีโบราณวัตถุเครื่องประดับโบราณกว่า 32,000 ชิ้นซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยจึงต้องจัดทำภาพถ่ายบันทึกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยส่งยูเนสโกไปประกอบการพิจารณาซึ่งการขึ้นทะเบียนครั้งนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและก็ผู้นำในท้องที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งเนี้ยการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจึงส่งผลดีมากๆต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเข้าชมไม่ว่าจะเป็นทั้งเทศกาลวันพระใหญ่เนอะช่วงวิสาขบูชามาฆบูชาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เดินทางมาร่วมงานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยมากกว่า 200,000 คนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง6เท่าตัวถือว่าเยอะมากขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะต่อยอดการประชา

0: ัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาที่นครศรีธรรมราชหล
1: ัง
0: จากยูเนสโกเนี่ยรับรองว่าเป็นมรดกโลกแล้วก็คนไทยเองก็ยินดีนะที่จะได้ร่วมการผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงเดี๋ยวเขาจะมีในเรื่องของชุดไทยผลักดันต่อยูเนสโกด้วยนะครับ
1: ก็เตรียมลุ้นกันด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าคิวต่อไปนะคะในปีหน้าเนี่ยทางเชียงใหม่น่าจะได้ลุ้นกันด้วยนะคะเราก็ไปลุ้นกันค่ะอีกสักหนึ่งข่าวนะคะใครที่จะเดินทางในวันนี้แล้วก็หยุดต่อเนื่องวันหยุดยาวนะคะจะกลับบ้านจะไปเที่ยวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมค่ะมีการประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนะคะจำนวน3สายทางในวันหยุดราชการ3วันนี้ค่ะตั้งแต่28ไปจนถึง30กรกฎาคมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็จะมีการใช้เส้นทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะตั้งแต่ดินแดงบางนาดาวคะนองนะคะ21ด่านแล้วก็ในเส้นทางพิเศษศรีรัตน์นะคะแจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและก็สุดท้ายนะคะเป็นทางพิเศษอุดรรัชยาบางปะอินปากเกร็ดค่ะจำนวน10ด่านเพราะฉะนั้น 28-30 กรกฎาคมนี้ก็ไปใช้บริการด่วนฟรีพิเศษเลยนะคะ63ด่านด้วยกันค่ะ
0: ครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อว
1: ัน
0: นี้เราสองคนพร้อมทีมงานข่าวยามเช้าลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
1: ผู้นำสหรัฐระบุกำลังเริ่มการเจรจารอบใหม่กับอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากการเจรจาไม่สำเร็จสหรัฐจะโจมตีอีกครั้งการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีสุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหามงคลบัตรเทวดานพเคราะห์และเครื่องนมัสการไว้พร้อมส่วนที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาล